0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: แพ้ยะโฮดารุณทักษิณ1-2แต่ประตูรวมยังชนะ
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเร่งปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจัง
3: วันนี้แนนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขอย่างจริงจังโดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาเกาะพะงันหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
4: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเรา
3: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต
4: ทำไงให้เอาคืนโดยเร็วที่สุดแต่ว่าลักษณะของการทำผิดกฎหมายเนี่ยมันโครงสร้างเดียวกันแอบใช้ทรัพยากรของรัฐแอบใช้พื้นที่ของรัฐในการทำประโยชน์แล้วก็มีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
3: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกำชับให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อรับรองสิทธิทำกินของราษฎรอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐานในการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนข้ามชาติไม่ให้เข้ามาฉวยโอกาสครอบครองทรัพยากรของประเทศสำหรับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่รวมกว่า 121,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติทานเสด็จเกาะพะงันรวมกันกว่า2

0: 16,000 ไร่ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการบุกรุกพื้นที่ในขณะที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันกว่า 3,400 ไร่ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีแล้ว4คดีและปัจจุบันยังไม่พบการบุกรุกใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรณีที่พรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน 400 ล้านบาทหรือพรก.กู้เงินยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลขณะที่ความคืบหน้าการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆให้แล้วเสร็จก่อน
3: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพรก.กู้เงินในอดีต
2: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ 70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงโดยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: กระทรวงแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจหลังรัฐบาลเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ทางการเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงตามฤดูกาลภายใต้ระบบ MOU จาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่31ธันวาคมนี้หลังพบว่าแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีในจ้างเกินกว่าร้อยละ20กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะการจ้างงานระยะสั้นตามฤดูกาลแรงงานบางส่วนเมื่อเดินทางไปถึงแล้วอาจตัดสินใจออกจากระบบการจ้างงานเดิมส่งผลให้กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและกระทบต่อภาพรวมของแรงงานไทยทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเกาหลีใต้โดยพร้อมยกระดับมาตรการดูแลแรงงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการจึงต้องรักษาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานไทยให้มีคุณภาพและสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างถูกต้องขณะเดียวกันแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคต
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหามาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมสนับสนุนการผลิต

0: ข้าวคุณภาพดียกระดับสู่ข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังมีการนำเสนอข่าวชาวนาในตำบลหนองปลาไหลจังหวัดพิจิตรสะท้อนปัญหาราคาข้าวที่นำไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ4.50 บาทถึง5 บาทซึ่งจากการพูดคุยพบว่าเกษตรกรมีเจตนาสะท้อนปัญหาราคาข้าวในภาพรวมและต้องการให้ภาครัฐเห็นถึงความยากลำบากของเกษตรกรโดยเฉพาะในกรณีข้าวที่มีคุณภาพต่ำมีสิ่งเจือปนจำนวนมากหรือมีความชื้นสูงอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องเร่งดูแลนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับสู่การทำข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นตลอดจนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมมากกว่าการใช้มาตรการแทรกแซงราคาเพียงอย่างเดียวพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์รับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเรื่องการชั่งน้ำหนักป้ายราคาและการหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนเกินจริงโดยหากเกษตรกรพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วน1569
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในวันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หมู่11โรงเรียนบ้านคลองแงะตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจังหวัดยะลาที่หมู่1โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดพังงาที่หมู่2โรงเรียนบ้านหินร่มตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเดินทางโดย Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีโดยมีนายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีของจีนให้การต้อนรับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยหัวข้อการหารือจะครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างกันสถานการณ์สงครามอิหร่านไปจนถึงกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลว่าเขาจะขอให้ประธานาธิบดีสีผู้นำที่มีความโดดเด่นช่วยเปิดประเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แสดง

0: แปลงกลยุทธ์การโจมตีทางอากาศของรัสเซียเพราะโดยปกติแล้วรัสเซียจะส่งโดรนและขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายตามเมืองต่างๆของยูเครนในเวลากลางคืนตลอดระยะเวลากว่า4ปีที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฝรั่งเศสสั่งกักตัวผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 1,700 คนบนเรือสำราญ Ambition สัญชาติอังกฤษซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองบอกโดสทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสหลังมีรายงานพบผู้โดยสารวัย92ปีเสียชีวิตและอีก50คนมีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขออภัยครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการระบาดของโนโรไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบชนิดติดต่อได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดความเป็นไปได้เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฝรั่งเศสยืนยันว่าเหตุการณ์บนเรือสำราญ Ambition ไม่มีความเชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายและเสียชีวิตอีก3ราย
0: นายอันดีอัมรานสุไลมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปริมาณข้าวคงคลังของอินโดนีเซียในเวลานี้อยู่ที่ราว5ล้าน3แสนตันและคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น5ล้าน5แสนตันซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายอัมรานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.67 เป็นร้อยละ 5.7 ในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีปราโบโวซูบินโตซึ่งสูงสุดในรอบ25ปีและอาจสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและณัฐวัฒน์เกตตระการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยรัตวดีวัตรุจีกฤตสุภาวรรณคงนินกฤติกาพิชพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร48.18 วินาทีนักเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมมุสนันผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดัตวีมินเกตเหลียงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกมส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮักจากอินเดียด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิทิศสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับนาโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซรังงอเอฟซีจากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3 ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

0: ถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15-18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.8 เมตรและเวลา 18:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30 เซนติเมตรและเวลา 23:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรอง รับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่2ชาได้แพร่หลายจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของชาไปยังประเทศต่างๆประเทศโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เริ่มค้าขายชากับจีนในราวคริสต์ศักราช1560ชาวโปรตุเกสได้นำเข้าชาจากจีนและส่งไปขายต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในคริสต์ศักราช1602โปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์เกิดปัญหากันเนเธอร์แลนด์จึงเริ่มทำการค้าชากับจีนโดยตรงในคริสต์ศักราช1650ชาได้เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและเข้าสู่เกาะอังกฤษในราวคริสต์ศักราช1652ถึง1654ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันซึ่งจะมีพื้นที่ใดบ้างนั้นเช้านี้ไปรับฟัง
11: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
12: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจร ชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
13: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
14: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
13: Shipper Center
14: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
15: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้เป็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: าแล้วโซเลพาลาพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาลาพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็น

0: กำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบโทรพามือดิถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใช้โชลีก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดี
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวอีพอซื้อไว้อย่างไรอยู่บ้านใดตำบลใดเดี๋ยวเสร็จคุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆแล้วพ่อเด้อ
1: ครับผมพ่อตะเนตแม่เจริญ
0: ครับ
1: อยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด
0: พ่อตะเนตแม่เจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีพอเนาะ
1: ครับครับ
0: พื้นที่เนี้ยยืนอยู่นี่ไม่น่าจะคล้องเบิร์ดเลยป่ะนี
1: ่น่าจะคล้องครับหาอะไร
0: โหไม่น่าจะคล้องหาอะไร
1: ครับ
0: ฟังนี่แม่นป่ะนี
1: ่ฟังนี่หน้าเปิ้น
0: โอ้หน้าเปิ้นฟังนี่ยังไม่หน้าพอทะเนตเน
1: า
0: ะ
1: แต่หาอะไรอยู่แต่พื้นที่บ่ถึง
0: โอ้แสดงว่าพื้นที่นี
1: ่สีไรกว่า
0: สีไรกว่าแต่ว่าในใบฉนวนนี่หาอะไรทัดคันแท้ออกน้ำแน่นอนพอเนาะ
1: ครับ
0: ถามก่อนบาดนี่หน้าหาอะไรที่คุณพ่อนี่หน้าสีไรกว่านี่ที่เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามาทุกปีทุกปีนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละ
0: โอ้ใส่เคมีตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: เขาว่ายังดีกับเมียน้ำเขาเบิดตัวดิ
1: ครับใส่น้ำเขาเบิดเหรอลองเบิ้ง
0: โอ้ลองเบิ้งเขาว่ายังดีกับใส่น้ำเขาเบิดไปดิถามพ่อทะเนียก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปนี่มันมีปัญหาบ่พ่อ
1: มีอยู่ครับดินแข็ง
0: โอ้ดินแข็ง
1: เออเขาก็บ่ได
0: ้เขาบ่ได้ดินก็แข็งดินมันเป็นยังไงในย่ามเขาไถมันเป็นยังไงตอน
1: มันพันล้อรถไหมถ้าบ่มีน้ำ
0: โอ้กับบ่มีน้ำมันพันล้อเลยมันเหนียวเหนียวบ
1: ่ยางบ่ได้
0: เหมือนพลาดเลย
1: ครับติดล้อติดดิน
0: ห่วยเดี๋ยวเล็บยุ้มไว้ตอนนี
1: ้ได้แก้ไปพร้อมแต่บ่มีน้ำเฮ็ดบ่ได
0: ้โอ้ครับเราเว้าถึงเรื่องผลผลิตเนี่ยเรื่องดินก็มีปัญหาเนาะ
1: ครับดิน
0: ผลผลิตได้หลายบ่ซีไรกว่าเฮานี
1: ่60ศอกดิ
0: 60ศอกคูณ30ห่วยได้เขาประมาณ2ตันนึงตัวนี
1: ้ครับ
0: ในประมาณนั้นนั่นว่ะ
1: ครับ

0: ท่านฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: ครับ
0: บาทก็เลยลองใส่เบิ่ง
1: ครับ
0: บาทถามพ่อท่านนี่ก่อนพ่อเฮาเอาโซเลพัดมาใส่เรามันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันแปลกหูแปลกตาม
0: ันเป็นยังไง
1: ดินก็เปลี่ยนไป
0: ดินมันเปลี่ยนแบบใด
1: ครับคือจากเหนียวเหนียวนี
0: ่
1: เขายางไปมันติดดินพันดินลดลงกับพันลอย
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าใส่โซเลแล้วมันจะบ่พันลอยพันปลดเท่านี
0: ่
1: ดินก็บ่ติด
0: ดินเคยเหนียวเหนียวดินแข็งแข็งนี่พอใส่โซเลพัดเข้าไปแล้วมันบ่พันล้อ
1: ครับ
0: งางมันก็บ่เหนียวติดตีนคือเรา
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: คันเว้าถึงเรื่องผลผลิตพอใส่โซเลพัดนี่ผลผลิตหลังจากใส่แล้วมันเป็นยังไงนี่บ
1: ่มันได้หลายขึ้นจ้ะปีบางหันก็ได
0: ้ปีบางหันได
1: ้90กว่าถุงจ้ะ60ถุงนี่
0: จาก60ไป90ปะทุ
1: อย่าถึง100
0: ได้เข้าบัก4ตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับครับ
0: ตรงไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ประมาณไรละตันกลัวพุ่นน่ะ
0: โอ้แสดงว่าถืออกถือใจตัวแม่นบ่อีบ่ถามก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัด
1: สิใส่ไปตลอดไป
0: เอาตายไปครั้งนึงเลยเน
1: า
0: ะ
1: บ่ทิ่มโซเลย
0: ก่อนจากกันมื้อนี้นะครับอยากให้อีพ่อนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงบอกชื่อเสียงเรียงนามกับพี่น้องเพิ่นจักหน่อยนะครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ให้พี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อครับโซเลพัด
0: ครับ
1: ใส่แล้วดินสิเปลี่ยนไปผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้นถ้าเฮาบ่เปลี่ยนความคิดผลผลิตก็ได้ซ้ําเก่าถ้าเฮาเปลี่ยนความคิดผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้น
0: แสดงว่าต้องเปลี่ยนความคิดจักหน่อยคืออีพ่อทเนศนี่เนาะ
1: ครับ
0: ฟังวิทยุมา 3-4 เดือนตัดสินใจใส่แล้วบ่ผิดหวังเนาะพี่พ่อเนาะครับโซเลพัดยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ผมก็สิใส่ไปจนฮอดตายพุ่นแล้ว
0: เอาตาย
1: ไปหลังนี่ให้เขาใส่ไปคือเขา
0: ครับผม
1: พอผลผลิตมันได้เพิ่มขึ้น
0: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อทเนศแม้นเจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งหมู่11ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัด101นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลกับคุณพ่อทเนศฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซะมีอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทุกผู้สู่คนนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุ้ยดินผูกแง่บ่งามอย่าลืมครับหยุดทุกปัญหาที่กล่าวมาด้วยโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสู่ผู้สู่คนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลโดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเคสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475ในยุคปัจจุบันบัดนี้โอ้ยเหตุการณ์เกษตรเชิงพาณิชย์มีหน้าอยู่หาไร่สิบไร่ไปเซามาเติมอีกซะเด้เฮ็ดเพื่อการขายเฮ็ดเพื่อการขายเฮ็ดในเชิงธุรกิจเฮ็ดในเชิงพาณิชย์บ่ได้เฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องบ่ได้เฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินคือสมัยที่ผ่านมานะครับเฮ็ดให้พื้นที่การเฮ็ดการเกษตรพื้นที่ที่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ค่อยได้พักดินซะเด้ก็เลยเฮ็ดให้ดินค่อนข้างสิมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอปลูกพืชลงไปผลผลิตบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตกระปิดกระปอยกระท่อนกระแท่นซะเด้นะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดการเกษตรการพอปลูกการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ว่าสิเฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องเฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินหรือว่าเฮ็ดในเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจเฮ็ดเพื่อค้าเพื่อขายสิ่งที่สำคัญเฮาต้องบำรุงดูแลเบิ่งแง่งรักษาพื้นดินที่เฮาเสียดการพอปลูกให้มันดีให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ยามปลูกหยังมันจังสิได้ผลผลิตคือเจ้าของคิดซั่นเด้พี่น้องนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนํานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่แล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยดินนี่ล้วนซุ่ยนะครับดินล้วนซุ่ยกลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการพอปลูกเหมาะกับการปลูกพืชอย่างขนาดเลยดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็สิเบิดไปหลังจากที่อีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวนะครับแม่งก็บ่กวนหน้าเขาเองสิติว้ายแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวจนฮอดมือเขียวพุ่นได้อีพอยแม่บ่ธรรมดานะครับใส่แล้วบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วพี่น้องเกษตรกรที่ยังชื่นชอบกับการใส่ปุ๋ยเคมีอยู่นะครับยังตัดอกตัดใจจากปุ๋ยเคมีบ่ได้จังได้จังไหนก็ให้ใส่ในถอเบาเอกโซเลเคมีนั่นมันรวดเร็วท่านอกท่านใจแม่นดินสิแข็งแม่นดินสิเสียก็ให้ใส่ซะเกินเถาะผุ่นได้เพิ่นบ่ธรรมดาเด้คันยังตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับผมเอกโซเลแนะนำสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษสูตรนี้เลยครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบครับนำมา2กระสอบนะครับเอามาผสมกันเอามาโคเลโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีนะครับในอัตราส่วน2กระสอบต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบนะครับในอัตราส่วน2กระสอบต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบปุ๋ย3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆนะครับดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปุ๋ย3กระสอบหลังจากโคเลใส่กันแล้วนี่มันสิอยู่ในดินในโดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินในโดนนะครับซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้เ พืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินพืชหิวย่ำใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอบ่เป็นกระล่องกระแล้งนะครับให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงซอยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดฟังรายการของผมเอกโซเลอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับหยุดปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ้ยดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามผลผลิตได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยปลูกหยังบ่งามผลผลิตได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพืชเป็นกระล่องกระแล้งต้นพืชบ่แข็งแรงแม่งกวนคิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้

0: กับหน้าเขาพืชไฮไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพาราผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840477ครับ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะจินีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาชาวไร
0: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พลัสใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
6: มีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
7: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดฟอฟ้าพากันหา

0: สวัสดีครับ
1: จ้
0: าสวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ฉันซื้อแม่แววผู้ใบบังจ้ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอตำบลบ่อบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ
0: เฮ็ดหน้าจังได๋คุณแม
1: ่ไล่2งานจ้ะ
0: โอ้ยเฮ็ดเฮ็ดแขนๆเลยตัวไล่2งาน
1: จ้ะ
0: เฮ็ดไล่2งานบ้านนี้ใส่ปุ๋ยหยังในการเฮ็ดหน้าเขาของเกี่ยวของ
1: ท้องตลาดจ้ะ
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้ะ
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็ใส่เลยแม่นบ่แม่
1: จ้ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: โอ้ยมันก็งามอยู่จ้ะว่ามันเกิดลูกแม่จ้ะ
0: โหมันงามอยู่แต่ว่ามันเกิดลูก
1: จ้ะ
0: ดินเป็นยังไงคุณแม
1: ่ดินกระแข

0: ดินกับแข็ง
1: จ้ะ
0: แม่งกวนบ
1: ่กวนอยู่จ้ะ
0: แม่งกับกวน
1: จ้ะ
0: ดินกับแข็ง
1: จ้ะ
0: ราคาเป็นยังไงอีแม
1: ่โอ้ยแพง
0: ราคากับแพง
1: จ้ะ
0: วันนี้ถามคุณแม่แววก่อนผลผลิตนี่ได้เท่าใดได้หลายปานใด
1: เตียนใส่ของท้องตลาดบ่จ้ะ
0: ครับ
1: ได้ประมาณ30 20นี่ล่ะจ้ะ
0: 30 20หมายถึงกิโลบ่คือหยัง
1: อันถุงจ้ะ
0: โอ้30 20 30กระสอบถุงปุ๋ยนี่มันบ่
1: จ้ะ
0: 20 30ห่วยได้เข้าบ่พอตันตัวนี่
1: จ้ะ
0: เพราะว่าถุงนึงก็ประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
1: จ้ะ
0: ก็ได้เข้าประมาณ 7-800 กิโลแม่นบ่
1: จ้ะ
0: บาดนี้คุณแม่ไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาดนี่ไปหูมาแต่ทางไหนอีแม่แวว
1: ฟังวิจัยอยู่จ้ะ
0: ฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนปานใดจ้ะ
0: ห่วยใจง่ายปานนั้นเด้อเจ้าเสื้อเลยที่ฟังที่แรก
1: นี่กะเสียแน่จ้ะ
0: โหเสื้อแน่บ่เสื้อแน่จังสิบ่
1: จ้ะ
0: แต่ว่าหังอยากลองใส่
1: อยากลองซื่อๆจ้ะ
0: โหที่แรกนั้นบ่ได้เสียเพราะปานใดดอกหังอยากลอง
1: จ้ะ
0: บาดนี้ถามแม่แววก่อนคุณแม่ซื้อโซเลพาดมานี่ซื้อมาจักสอบ
1: 2สอบจ้ะ
0: 2สอบเอาผสมก็มีหยังอีกบ่
1: กับบันเคมี
0: แสดงว่าคุณแม่ซื้อโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบแล้วมาผสมกับเคมี
1: แมนจ้ะ
0: เคมีอีแมนใส่นี่เป็นเคมีกวางเหรียญทอง
1: แมน
0: บันนี่เอามาคุเรใส่กันติคุณแม่
1: จ้ะ
0: บันนี่ถามก่อนว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันเปลี่ยนไปบ่ให้หน้าห้อง
1: เปลี่ยนอยู่จ้ะ
0: มันเป็นยังไงแน่บอกเพิ่นฟัง
1: มันกระดินลม
0: ดินลม
1: ขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมาจ้ะ
0: โอ้ดินลมขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมา
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ต้นเขาห้องนี่ต้นพื้นห้องนี่มันแข็งแรงบ
1: ่แข็งอยู่จ้ะ
0: เขียวเป็นยังไงอีแม่
1: เขียวคือใบตองกล้วยจ้ะ
0: โอ้เขียวคือใบตองกล้วยเขียวโดนบ่
1: เขียวทนจ้ะ
0: โอ้เขียวทน
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ถามผลผลิตได้บ้านนี้แม่ผลผลิตได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่ได้หลายอยู่จ้ะ
0: ได้เท่าไหร่บ้านนี
1: ่54ถุงจ้ะ
0: โอ้ได้54จาก20 30ถุงนี
1: ่จ้ะ
0: ได้54
1: จ้ะ
0: ป๊าดได้เครื่องตัวเครื่องตกไล่นึงนี่ได้ตันเศษๆพุ่นตัวนี
1: ่
0: ถือโอกถือใหญ่บ่ยายแวว
1: ถือโอกถือใหญ่อยู่จ้ะ
0: คุณแม่แววสิใส่ต่อไปบ่นี
1: ่ใส่ต่อไปจ้ะบ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: มียายแววยืนยันว่าบ่เอาแนวอื่นแล้วสิใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ล่ะ
1: บ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้ะ
0: เอาบักตายป๊ากันไปข้างนึงเลยเฮา
1: จ้ะ
0: คันแม่แววถือโอกถือใหญ่ยังสิอยากให้แม่แววฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคือคุณแม่แววนี่บอกเพื่อนฟังคักๆกันหน่อยแม่เชิญครับ
1: อันมาเด้อพี่น้องตำบลใดบ้านใดกับหันมาใส่น้ำกันจ้ะน้ำนี่ลีของเพื่อน
0: ครับ
1: มีแต่ห่วงใหญ่
0: ๆครับผลผลิตในแม่เป็นยังไง
1: ผลผลิตก็ได้ดีได้หลายมาเด้อจ้ะมันมาใส่น้ำกันโซเลพัด
0: ใส่แล้วเป็นยังไงใน
1: ใส่แล้วก็ดีจ้ะ
0: ครับ
1: ดีของเพื่อนนี่ลีจ้ะ
0: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อไปน้องคุณแม
1: ่สิใส่ต่อไปบ่เอาแนวอื่นแล้ว
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณแม่แววนะครับอยู่บ้านเวอร์ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่แววฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยดินบ่มีปัญหาดินเอียดสิหายไปเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุ

การรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 少来怕辣拼命发谁汤，少来怕辣拼命发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

คันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติวายเขาเคยเฮ็ดได้ต่อไร่นั่น500 600กิโลหั่นติพอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนั่นติใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสเข้าไปนี่ติวายอีพ่อไอ้แม่เอ้ยไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อไอ้แม่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสใส่แล้วมันสิเป็นจังไดว่าติอีพ่อไอ้แม่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสมันสิไปซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุยดินที่มันแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสสามารถฟื้นฟูให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ดีดีนะครับเฮ็ดให้พืชเฮาเจริญเติบโตได้ดีจังเขายังสิโอ้แต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท่นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกี่ยวผลได้อีพ่อยแม่นะครับต้นแข็งแม่งบ่กวนนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขานี่บ่มีมิดรีบมิดฟอดอกอีแม่เอ้ยมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตึงๆบ่รีบบ่ฟอย่ําไปสีจังสิมิดเฮ็ดโอ้ยซวยอยู่นะครับบ่ฮักคอลอแคแลเด้ลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงกระสอบละ50กิโลพุ่นเด้บ่ธรรมดานะครับกระสอบละ50กิโลบาดนี้คันสิให้มาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสอย่างเดียวพี่น้องเกษตรกรก็เกิดความบ่มั่นใจเพราะปานใดเด้บาดนี้เพราะว่ายังติดอกติดใจกับเคมีอยู่ยังฝังใจยังอยากใส่เคมีอยู่ว่าท่านน่ะเอาอนุญาตให้ใส่ได้อีพ่อไอ้แม่อนุญาตให้ใส่ได้บ่ให้ทิ่มให้ปลาดอกเคมีนั่นน่ะนะครับจากเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบบาดนี้ให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวนะครับเอาไว้กระสอบเดียวพอนะครับอีก2กระสอบที่หายไปให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสนี่มาใส่แทนนะครับเอามาผสมกันในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับ2กระสอบต่อ1กระสอบใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสนี่2กระสอบนะครับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับเอามาคนเลคนเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถใส่ได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถใส่ได้สามารถวานได้3ถึง4ไร่นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนได้บาดนี่เพราะว่าคันสิใส่เคมีเพียงอย่างเดียวเคมีเพียวๆนี่3กระสอบนี่ว้ายคันกระสอบละ1,000กว่าก็ตกเกือบ 4,000 พุ่นแล้วนะครับแต่ว่าพอมาผสมสูตรที่เอกโซเลแนะนำนี่ติราคา 1,000 กว่าบาทเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดนี่โซเลพาสนี่บ่ได้แพงนะครับนั่นล่ะเลยเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเว้าถึงผลผลิตบาดนี้ว้ายตามที่ผมเอกโซเล่นี่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆตำบลหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับผลผลิตเพิ่มเว้าเอกโซเล่

ออนซ้อนนะครับสำหรับผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่หลังจากใส่แล้วอีพอยแม่พากันเว้าประทับอกประทับใจแห้งประทับอกประทับใจคักกับสูตรนี้นะครับสูตรที่บ่าวเอกโซเล่นำเสนออย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากลืมตาอ้าปากได้อยากปลดหนี้ปลดสินลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วสิเป็นคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
6: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือกับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยนะครับเด
1: ้อชื่อนางอุทอดสังว่างค่ะอยู่บ้านดงลิ่งหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดนาจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีนาอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: มื้อคือฝีมือเลยว่ะ
1: เอ้า
0: เฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาถามหน้า10ไร่เฮ็ดเองบ้านนี่ถามก่อนหน้า10ไร่นี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: แต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ำท้องตลาดล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาเบิด
1: แม่น
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี
1: ้ใส่มาก
0: ว่าเป็นซูยี่ห้อ
1: แม่น
0: แต่ละปีว่าใส่ซ้ำเขาอย่างเดียวตัวนี
1: ้ค่ะ
0: มาเดี๋ยวถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วงามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาวานว่าจังมื้อนี้ 2-3 มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหั่นจังมีแมงมีโล
0: อืมเขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน 2-3 มื้อนี่เขียวลืมเลยงามไว้
1: แม่นขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้บ่บัดนี่
1: จืดไว้พร้อมค่ะแม่น
0: เขียวไว้จืดไว
1: ้
0: มาในถามก่อนดินเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินแข็งค่ะ
0: ดินนี่แข็ง
1: แม่นค่ะ
0: ผลผลิตดีบ่เอ่ย
1: ผลผลิตมันก็ได้บ่หลายปานใดล่ะค่ะ
0: อืมได้บ่เต็มมีเต็มหน่วย
1: ค่ะบางปี
0: เป็นบางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อย
1: แม่นค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วนี่หน้า10ไร่นี่ได้ประมาณจักตันเฉลี่ย
1: 9ตันหรือบืนใช้10ตันนี่ล่ะค่ะ
0: อืมก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปีบ่ถึงค่ะแม่น
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี
1: ่แม่น
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะเนาะเนาะพี่เนา
1: ะค่ะ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมากกว่านั้นแน่
1: แม่นค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไร่นี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไร่ค่ะ
0: อันนี้4ไร่อีก6ไร่อยู่อีกตรงนึงเนาะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลีพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี่
1: ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แม่นฟังวิทยุ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังมาเรื่อยจนชินพลับเพราะว่าบ่ได้ไปหยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟังฟังมีเสียงเอกโซเลก็คืออยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ลองเบิ่งหลายอย่างแล้วมั้ยค่ะ
0: โอเคมีนี่ใส่มาหลายอันนี้หลายยี่ห้อแล้ว
1: เว้าในวิทยุฟังคุณเอกเว้าแล้วก
0: ็ครับ
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องทั้งนั้นทั้งนี้ก็ฟังก็เลยว่าเออเพื่อเป็นตะลองอยู่ก็เลยว่าเอาว่าลองนี่ล่ะค่ะเพราะว่าก็อยากใส่อินซี่นะแม่ค่ะ
0: โหฟังเบิ่งแล้วคือทรงคืออยู่นะ
1: ค่ะแม่นเห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่า
0: เห็นเด็กโซเล่ไปเยี่ยมยามถามเขาทั้งนั้นทั้งนี้ก็เลยอยากใส่น้ําเพิ่น
1: ค่ะ
0: บาดพ่อถามคุณพี่ก่อนบาดนี่พอคุณพี่ซื้อมาใส่หรือมันเปลี่ยนอย่างไรมันแปลกหูแปลกตาขึ้นก็ใส่เคมีทั่วไปบ
1: ่มันสิแตกต่างกับเคมีทั่วไปเพราะว่ามันสิขึ้นซ่าๆแต่ว่ามันสิเขียวอ่อนเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสิบ่มีเหลืองแม่ค่ะมันสิบ่มีเหลืองเป็นช่วงเขาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันขันมันเหมือนปุ๋ยแล้วมันก็สิเขามันก็สิเหลืองใบเหลืองไปเลย
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดน
1: ี่แม่นค่ะ
0: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไฟมันสีเหลือง
1: แม่นแม่น
0: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ่
1: แม่นค่ะเขียวไปเรื่อย
0: ๆเขียวเฮาเห็นนี่เนาะใบตองอ่อน
1: มันสิบ่เหลืองคือเหมือนปุ๋ยจังซี่แม่นค่ะ
0: มันเข้าง่ายๆคือมันมีแนวกินตลอดเวลา
1: ค่ะอ
0: ยากกินยามใดก็ได้กินมันก็เลยเขียวต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วประทับอกประทับใจบ
1: ่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ว่าพอใจอยู่ค่ะพอใจหลายอยู่ค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่แล้วเนาะ
0: โสใส่เลยคุณพี่ว่าก็ใส่ตัวเนาะคุณว่า
1: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าก็อยากลองใส่อันอินซี่ให้มันบำรุงดินนี่ล่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
0: ดินมันบ่ได้พักเฮาก็เลยอยาก
1: เฮาก็ต้อง
0: หาแนวมาบำรุงมาฟื้นฟูดินนํา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเพิ่มเรื่องของผลผลิตพร้อม
1: ค่ะ
0: มานี่อยากให้คุณพี่นี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นกำลังฟังเฮาเว้ากัน2คนอยู่นี
1: ่
0: ฝากถึงเพิ่นว่าพอเฮาใส่โซเลพัดแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยบอกความรู้สึกให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผู้ใดบ่ทันได้ลองใส่เบิ่งก็ลองเปิดใจเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าก็คือชั้นนี่ล่ะก็ลองมาหมดทุกอย่างผู้ใดว่ายี่ห้อใดมากก็ลองก็ลองบัดนี
0: ้
1: มาฟังเอกโซเลเว้าแล้วก็คือติดใจกันเลยลองนี่ล่ะค่ะลองแล้วก็ถือว่าพอใจอยู
0: ่ครับ
1: ก็อยากเชิญพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ก็ลองมาใส่น้ำกันลองเบิ่งเด้อค่ะไอของอะมิโนโซเลพัดฮิวมิกนี่ไหมค่ะ
0: ครับผม
1: ฉันใส่มานี่ล่ะ2สอบต่อต ก็ปุ๋ยเคมีสอบหนึ่งนี่แหละค่ะก็กวงเหรียญทองสอบหนึ่งค
0: ่
1: ะประทับใจหลายอยู่ค่ะลองมาใส่น้ำกัดเบิ้งค่ะมีโนฮิวมิกโซเลพัดค่ะ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงแก่ปากคุณปิวทอดนะครับผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วประทับอกประทับใจยืนยันได้ใส่ตอนน้องพี่เนาะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยเขามีตะมิดตรงตรงมิดตะมิดใหญ
1: ่
0: ๆบ่มีเขารีบขอฟอเปิดโรคเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพี่อุทรนะครับฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: คันเฮาอยากให้เคมีที่เฮาหว่านลงไปในดินนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดเฮาต้องหาแนวมาเติมหาแนวมาเพิ่มนะครับหาแนวมาผสมเฮ็ดให้เกิดอาหารพืชเฮ็ดให้เกิดปุ๋ยสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรที่อยู่ในดินได้โดนเข้มข้นซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดก็ได้กินพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินนะครับแล้วสิเอาหยังมาผสมระบาวเอกโซเล่บัดนี้มันมาอึดแนวผสมแต่ว่าเด้เดี๋ยวผมเอกโซเล่สิแนะนําแนวที่มันดีแนวที่มันเป็นประโยชน์กับพืชในไฮในนาในหัวในสวนเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยแล้วมันดีจังไหนวะติอีพอยแม่หลังจากที่เฮาผสมอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดกับปุ๋ยเคมีแล้วมันสิเกิดอิทธิฤทธิ์เกิดประสิทธิภาพแบบใดเว้าให้ฟังแน่ว้าวเอ๊ะมันสิซอยแก้ปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกพืชลงไปก็บ่เจริญเติบโตดีพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่เฮ็ดซอกงอกแซงแงกอยู่บ่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับใส่แล้วติโอ้ยต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจใส่หน้าเขายังสิแต่กอดีต้นแข็งใบใสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนั่นต้านท่านไผ่แรงต้านท่านไผ่หนาวได้ดีดีนะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่สามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเด้สามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นนะครับสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับสามารถนำอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่สามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับเฮาสิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดบ่ธรรมดานะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ราคาก็บ่แพงครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับราคาก็บ่แพงกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลเพชรให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดนะครับซอยลดต้นทุนผลผลิตก็สิเพิ่มต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจและที่สำคัญครับต้นพืชเฮาแข็งแรงต้านท่านไผ่แรงไผ่หนาวได้ดีดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแต่ว่าสำหรับผมเอกโซเล่นี่ติอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันดีซำใดมันสิดีคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับปัญหาต่างๆที่ผมกล่าวมานะครับพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้พบพ่อเป็นประจำนะครับพยายามหาวิธีแก้ก็โอ้แก้ได้เพราะสำนันละหันว่าได้มันบ่อย่างเงินบาทนี่ผมมีของดีมาฝากได้บาทอีพอยแม่สำหรับดินที่มีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามปลูกมาแล้วต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใบเหลืองใบงิกใบงอปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดป๊าดฟังมาเป็นแต่ดีคักบ่อีพอยแม่นี่แหละครับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์บรรจุไว้ในกระสอบนี่เลยครับกระสอบนี่50กิโลอีพอยแม่50กิโลบรรจุ50กิโลแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยราคาหลักร้อยคุณภาพหลักหมื่นนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับคันพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจอยากเคมีบ่ได้นะครับที่มีปุ๋ยเคมีอยู่ตารางเฮือนตารางเล่าที่มีปุ๋ยเคมีเหลือมาจากปีที่แล้วนะครับเหลือมาจากฤดูกาลที่แล้วอยากใส่ให้มันเบิดก็สามารถนำมาผสมกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดได้นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเอามาผสมเอามาโคเลใส่กันได้นะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบเคมีสูตรใดรุ่นใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ ปุ๋ยไม้ที่ผสมได้แล้วนี่นะครับคุณภาพนี่สุดยอดอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับตัวนึงนี่ซอยบำรุงดินตัวนึงเป็นอาหารในพืชตัวนึงซอยเร่งการเจริญเติบโตซอยเร่งผลผลิตเป้ยมีครบทุกอย่างนะครับอยู่ในนี่เลยอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกลัวสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกลัวสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากฮู้ข้อมูลหลายกว่านี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับผมเอกโซเล่อยากให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้พากันเบิดหนีเบิดสินผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีหยุดทุกปัญหาของการเฮ็ดไห้เฮ็ดนาเฮ็ดห่วยเฮ็ดสวนด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกกับใบทอผ้ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ไผบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
9: ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
10: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่เด้อ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อไว้จังได๋อยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดสิให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
0: ครับผมชื่อนายสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: เกิดอยู่หมู่1หลักเมือง
1: ครับผม
0: ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมราไสจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์ชื่อว่าคุณพ่อสมพรคงมั่น
0: ครับ
1: อยู่ตำบลหลักเมืองหมู่1เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ถามก่อนคุณพ่อสมพรชื่อเล่นชื่อว่าจังได
0: ชื่อพ่อนครับ
1: ชื่อพ่อใหญ่พ่อนถามอีพ่อพ่อนก่อนเฮ็ดนาจังไร
0: เฮ็ดนา10ไร่ล่ะทง18ไร่ทง16ไร
1: ่โหทง18ไร่ทง16ไร่14ไร
0: ่ครับ
1: เฮ็ดเองบ่
0: เฮ็ดเองครับ
1: พ่อคือแน่นอนได้จักปีแล้ว
0: มันก็60เก้า
1: โอ้ยสิ70แล้วตัวนี้60เก้าเฮ็ดนาเอาเอง14ไร่เนาะ
0: ครับ
1: บาดถามก่อนหน้า14ไร่นี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาปกติ
0: ก็เคยใส่ทั่วไปทุกอย่างนั่นละ
1: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ครับแม่นบ่
0: ตามท้องตลาดทั่วไปนี่ครับ
1: เขาว่ายังดีกันมีอันน้ำเขาเบิด
0: มีอันน้ำเขาเบิด
1: มาถามถามพี่พ่อพ่อก่อนหน้า14ไร่นี่ตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่เป็นยังไงเรื่องของดินเรื่องของผลผลิตนี
0: ่ของดินมันก็ดินแข็งเล็กน้อยอยู่แหละครับ
1: ดินหยาแข็ง
0: ครับดินหยาแข็งเขาก็บ่จะงามปานใด
1: ครับผลผลิตเป็นไงพ่อ
0: ผลผลิตก็ไข่แน่อยู่กับบ่ก็ดอก
1: ผลผลิตกับไข่เนี่ยอยู่ห่างบ่อกระรอกกระเดียดอกว่าติ
0: ครับ
1: บ้านนี้ถามคุณพ่อพ่อนก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมินนี่ไปหูมาแต่ทางใดก่อ
0: หูย้อนฟังวิทยุนี่แหละครับ
1: โหฟังวิทยุ
0: ครับ
1: แสดงว่ามาทงมาทานี่วิทยุนี่บ่ขาดตัวเลย
0: บ่ขาด
1: หอยออนต้อนได้หูจักอะมิโนฮิวมิกมินโซเลพัดนี่หูจักอยากฟังวิทยุเนาะ
0: ครับ
1: พ่อ
0: ครับ
1: ฟังโดนปานใดก
0: ่อฟังมาไว้2 3เดือนพุ่นแล้วจะฟังนี
1: ่โอ้ฟังมา2 3เดือนห่วยเสียคนยากอยู่ตัวนี่เนาะ
0: ครับ
1: บาดนี่ฟังมา2 3เดือนแรกๆนี่บ่อยากเสื้อปานใดแม่นบ
0: ่บ่อยากเสื้อปานใดแล้ว
1: พอท่านได้เสียดอกแกคิดว่าสิมาตัวพ่อใหญ่พ่อนได้บ่ติ
0: ครับ
1: บาดนี่พอฟังแล้ว2 3เดือนก็เลยตัดสินใจลองใส่เบิ่งบ่พี่พ่อ
0: ครับลองสิลองใส่แล้วลองใส่คักๆแล้วเดี๋ยวนี
1: ้หลังจากที่พอพ่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตเฮา
0: ก็ดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้น
1: มันเป็นยังไงเนี่ย
0: จังผมเอาใส่ผักก็แล้วเย็นขึ้นนุ่นเขา
1: โอ้เอามาใส่ผักก็เขียวเอ็นเอ็นขึ้นเลย
0: ครับ
1: งามถือโอ๊กถือใจอยู่แม่นบ่
0: ครับ
1: บัดนี้เฮาใส่หน้าเขาเฮานี่ที่ว่าดินมันแข็งดินมันเข้มดินมันเอียงนี่มันดีขึ้นบ่ดินอยู่หน้าเฮา
0: ดีขึ้นครับ
1: ผลผลิตเป็นได้อีพอผลผลิต
0: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
1: โอ้ได้เพิ่มขึ้นได้หลายกว่าเก่า
0: ได้เพิ่มขึ้น
1: อันถามอีพอพ่อนก่อนพอเฮาหว่านลงในไห่ในหน้าเฮานี่ต้นเขาต้นพืชเฮามันเป็นยังไงเน
0: ี่ยมันก็เขียวงามนะครับ
1: เขียวงาม
0: ครับ
1: ต้นแข็งแรงดีบ
0: ่ต้นแข็งแรงดีแตกกอดี
1: โอ้แตกกอดีมีแมงมากวนคิดกวนใจบ
0: ่บ่ครับบ่มี
1: แมงก็บ่มี
0: แมงก็บ่มี
1: ดินที่เคยไปแข็งๆนี่มันเป็นยังไงเนี่ยหลังจากใส่แล้ว
0: ดินก็ลมแล้วบัด
1: ดินลม
0: เกิดลมเกิดมีขี้กระเดียนมีทักแท้ละ
1: โอ้ดินเริ่มลมจากแข็งๆนี่ดินเริ่มลมเริ่มมีขี้กระเดียนขี้ทักแท
0: ้ครับ
1: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
0: ได้หลายกว่าเก่าครับ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อน ยังสิใส่ต่อบ่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดนี่ยังสิใส่ต่อบ
0: ่ใส่ต่อไปล่ะครับใส่ต่อผมคิดว่าใส่ต่อแน่นอน
1: ใส่ถึงหน้าปีหน้าปังบ
0: ่ครับ
1: แสดงว่าหน้าปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตก็เพิ่ม
0: ครับ
1: หน้าปังก็สิมีอันเต็มสูบเลยที่บ้านนี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าสิไร
0: ครับเพราะว่าสั่งมาไว้แล้ว
1: เดี๋ยวนี้สั่งมาแล้ว
0: ครับ
1: สั่งมาไว้จักกระสอบ
0: 10สอบ
1: ก่อนช่างมาใส่ได้10สอบกว่าอีพ่อใส่จังไดเนี่ยยามเวลาใส่นี่เอาโซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบ
0: อันนี้ต้อง2สอบ
1: โซเลพัดนี่อีพ่อใส่2สอบ
0: ครับ
1: แล้วเคมีใส่จักกระสอบ
0: เคมีใส่เครื่องสอบ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนเวลาใส่นี่คุณพ่อใส่โซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบอัตราส่วนมัน
0: อันโซเลพัด2สอบ
1: ครับผม
0: เคมีใส่สอบ1
1: โหหมายความว่าใส่โซเลพัดนี่2กระสอบอะมิโนฮิวมิกมิดนี
0: ่ครับ
1: 2กระสอบปุ๋ยเคมีนี่กระสอบเดียว
0: ครับ
1: เอามาโคเลใส่กันเลยแม่นบ่อีพ่อ
0: ครับมาผสมนี่ละ
1: มันเหนียวติดไหมติดมือบ่พอผสมแล้ว
0: บ่ได้ล่ะครับ
1: สบายใจเลย
0: สบายใจ
1: ว่าติดเครื่องหยอดเครื่องพ่น
0: ครับ
1: หวานนี่หวานลงไปแล้วผลผลิตเป็นยังไงแน่อีพ่อ
0: ผลผลิตมันก็ดีขึ้นแล้วครับ
1: ยืนยันว่ายังสิใส่ตัวบ
0: ่ใส่ตัวครับ
1: ใส่ตัวแน่นอน
0: ครับ
1: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อพรนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อพรนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันอีพ่อเอาอีเกียกๆกันน่ะ
0: เอาเด้อพี่น้องเอ้ยใครอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนี่จะมันดีคักใส่เข้าก็งาม
1: ครับใส่ยังแนวใส
0: ่ใส่ซึ่งผักซึ่งบักพริกอยู่น้ํามื้อนี้ล่ะครับผมใส่แล้ว
1: ใส่บักสุแนว
0: ครับ
1: บักพริกผักนางหญ้าก็ใส
0: ่ครับ
1: เขาก็ใส่
0: เขาก็ใส
1: ่ถือโอกถือใจบ
0: ่ถือโอกถือใจครับ
1: ครับผมยืนยันว่าสิใส่ตัวน้องอีพ่อเนาะ
0: ใส่ตัวครับ
1: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อพรนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
0: ครับผมชื่อสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: อยู่หมู่1
1: ครับ
0: บ้านในเมืองตำบลลักเมืองอำเภอคุมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรคงมั่นนะครับอยู่บ้านในเมืองหมู่1ตำบลลักเมืองอำเภอคุมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยพอเนาะ
0: ครับ
1: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนสุ่ยสิหายไปต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองมาใส่คืออีพ่อพรเบิ่งว่ามันสิแม่นความเบาเอกโซเลเบาบ่มันสิแม่นความอีพ่อสมพรเบาบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขทุกคนใจเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการคุณส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
3: เสียงคนลือกระเลงเศร้าว่าน้องเป็นเมียเจ้า
4: ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมอก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: าก็ห่วงพันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: M Thakor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
2: ชั่ว
1: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้น M Thakor 60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียม M Thakor 60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่

ผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยคาร์บอนแดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: 22ของอีสาน
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: ไม่ต้องกังวลเรื่องฟันอีกต่อ
1: ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาความมนต์ซึนช่วงเวลาความสุขสนุกสนานในห้าภาษาชาวบ้านกับรายการลูกทุ่งมุกตะดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับดีเจพ่อเพียงมารายงานตัวแล้วก็หัวใจคือเก่าเหมือนเดิมทำความมนต์ความซึ้งทางด้านเสียงร้องเสียงรำฟังเพลงไปน้ำฟังบอลำไปพร้อมกับรายการลูกทุ่งมุกตำดีทั้งสถานีวิทยุแห่งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลล์ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับพี่น้องครับสนจิตสนใจอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเซาเวลาเพื่อนะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจกิจการร้านค้าของท่านให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มียอดขายเพิ่มขึ้นติดต่อไปถึงท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงได้เลยที่ร้านชิปเปอร์มอลและก็ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์หรือเบอร์โทรศัพท์081 380 4599 081 380 4599กับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดหรืออยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับติดต่อมหาดีเจพอเพียงมุ่งทำดีได้เลยนะครับ065-256-1558 065-256-1558เบอร์โทรหน้าไหม065-256-1558สวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
2: ขอฟังเพลงอยากเป็นเขยเซโน
1: อยากเป็นเขยเซโนโอเคครับ
2: กับสะไข่เซโน
1: ครับผม
2: ว่าไผคุณน้อยเต็ม
1: ครับผมครับ
2: แม่น้อมแม่สลายลูกอ้อย
1: ครับผม
2: แล้วก็แม่เทียง
1: ครับ
2: ลูกนางลูกเบอร์
1: บาวงโอเคครับโอเคครับ
2: ทุกเสียงทุกสายทุกวันนี้
1: ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
3: ฮัลโหลจ้า
1: ครับผม
3: จ้ายี่แม่ขอฟังเพลงอันนั้นเลยเด้อลูกปักเพลงยังเนาบาด
1: เอาเข้าไป
3: ยังเนาลืมเดี๋ยวบาดลูกอันสวยขยี้ใจไหมลูก
1: สวยขยี้ใจโอเคครับ
3: เพลงเพียงหนึ่งกันอันบอกให้ท่องลอยเด้อเพลงไหนเด้อ
1: ครับ
3: เพลงบาดยังละลูกกันเพลงอันนี้เพียงอันคนหัวล้านไหมลูก
1: ครับผม
3: ไม่ได้ท่องลอยจำเต้ไม่ได้มันมาคนหัวล้านนี่นี
1: ่ครับผม
3: มาเบียร์ข้ามไผ่คนสวยเด้อ
1: ครับ
3: สาบานบอลบุกสองเด้อ
1: ครับ
3: แม่เทียงแม่เสียร้ายแม่ตาส
1: ี
3: ตา
1: ครับ
3: แม่น้องแม่บัวแม่หน่อยแม่จวนเด้อลูก
1: ครับผม
3: จ้าก็ให้แม่บุญย่างเด้อแย่แม่บุญย่างแม่คุณเจ้าแม่มามาเลยเด้อเจ้ามามาคนสวยเลยเด้อจ้าหนุ่มมองหน้าหนุ่มเสียระพุ่มจ้ากะส้นแดนเด้อคนสวยเด้อโยกูน้อยจ้าสาวน้อยท้อทิเป็ดน้ำตาลหวานพนุนทุกสากะเมียนั่งท้อทิพหาคนสวยเด้ออันนาไม่รอของแม่เหมือนเดิม
1: พระคุณครับผม
3: เป็นลูกป้าเนี่ยป้าบอกว่าหนูชอบไหมลูก
1: อืมครับผมครับ
3: เดี๋ยวไว้ทานบอกให้ลูกใส่นะ
1: จ้าขอบคุณหลายๆครับผม
3: อันนี้ได้มาบอกแม่ได้แม่เดี๋ยวบอกน้องสาวหางั้นไว้ทาน
1: ครับครับผม
3: ผู้ที่ขาวๆไว้แม่น้ำนะลูก
1: ครับครับครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับผม
1: ครับผมอ้าวยินดีต้อนรับหนุ่มดงสยัวครับ
4: ครับผมโอ้ยยินดีด้วยที่ดีเจจำหนุ่มดงสยัวครับผม
1: โอ้ยใครจะจำไม่ได้เสียงเพาะๆขนาดนี้เนาะครับ
4: นึกว่าจำหนุ่มสยัวผีบ้าไม่ได้ครับผม
1: เพราะว่ามันไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้ว
4: บ้าเต็มที่เลยนะครับผม
1: ครับผมครับ
4: คุณแม่อะไรสายมือสายแรกคุณแม่อะไร
1: คุณแม่คำไผ่ครับผม
4: แม่คำไผ่บอกคุณแม่คำไผ่ก็ฟังไล่เหรอครับ
1: ได้ครับได้ครับ
4: ว่าคุณแม่ไม่ลืมผีบ้านเลยเน
1: า
4: ะ
1: จ้าจ้าจ้า
4: แม่ก็มอบให้ลูกหนังลูกเบอร์
1: เลยครับผมครับจ้าจ้า
4: ลูกหนังก็ลูกหนังก็พอไหวแต่ลูกเบอร์ไม่เท่าไหร
1: ่ยี่จะพูดให้ตั้งซื้อให้พี่น้องไปแล้วว่ายากกับซื้อลูกเบอร์แล้วไม่ได้ไปเสร็จแล้วป่ะนี
3: ่เท่าหน้าร้านหน้าทุนได้ไร
1: โอเคโอเค
3: คุณแม่เขาไม่ดูจิ้มไม่ได้เลย
1: คร
4: ับก็ไปหาทางกันเสร็จหรอเพื่อจะอร่อยมันเพจอะ
1: ไรกับแม่หน่อยมูเนแม่หน่อยสีฐานมันเลย
4: คุณแม่หน่อยสีฐานน้ำเนี่ยเพราะว่าทางเขาอยู่ฟังหลายอยู่บ่
1: ครับผมได้หลายตัวเนาะ
4: แต่ว่าก็บ่งจักซื้อไปนอนเพื่อเข้าไปก็บ่งจักไปเห็นไหม
1: โอเค
4: ใจเข้าใจเดิมหน่อยเนาะ
1: คร
4: ับ เดี๋ยวไปก็รอกันหน่อยสวัสดีครับผม
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
5: ฮัลโหล
1: ครับผม
5: ฮัลโหลดอสวีดัสสวัสดีค่ะ
1: คุณนะครับพี่น้องครับหน้าฝนตกดีไปทั้งฝุ่นฝนตกดีบ
5: ่บ่จ้ะมันมีแมลง
1: ฮะ
5: มีแมลง
1: ผู้ใดล่ะ
5: มันนั่งตัวกัดตัวผู้อื่นอยู่บ่คะ
1: กระจักแล้วก็ขอกระขึ้นว่าเจ้าจะได้มันคือถือจะได้
5: ค
1: ือ
5: ถือถือไง
1: จ้าจ้า
5: ตกว่าสมยอจักแกนแล้วว่ามาล็อก
1: โอ้กระพูดกระพูด
5: แล้วฟ้านี่สิ
1: ครับผม
5: บ้ามตึ้งบ้ามตึ้งตาม
1: เออครับผมครับผม
5: ว่าแล้วก็ตกโอ้
1: จ้าจ้า
5: แรงนี่ว่าล่ะจะโดนจะมาทีหนึ่งง่ายนะ
1: ครับผมครับ
5: รุ่นนี้บ่มีเงาเนี่ยเด้อ
1: รุ่นนี้บ่มีเงาโอเค
5: จ้าเงาบ่เปลี่ยนบ่มันไปหน่อย
1: จ้า
5: อันนั้นเบียงแล้วมาเคลียร์บ
1: ่บ่แล้วแต่เจ้าบ่มาแล้วก็บ่เข้ามาแล้วจะไปทางไหนปุ๊นี
5: ่บ่ไปทางเขาแล้วบ่ฮะนะ
1: ไปแล้วละไปแล้วละเรียบร้อย
5: โอ้ยรู้สึกบ่ได้เนาะอ้ายข่อยนี่เนาะรู้สึกบ่ทางไหนเนาะ
1: พยานขึ้นไปทางเมื่อวดีดอก
5: ไปเห็นกับจักไปถามนี่เด้อพี่โตค่าหาอยู่ดอก
1: แม่นทั้งนั้นร้องนอนละติ
5: จ้าลงเต็มแล้วเนี่ยไพ่ทุกอย่าง
1: โอเคโอเค
5: ที่ของอันลุงพอลังเสียงอะไรค่ะ
1: เออ
5: พี่โตค่าขาผมก่อนเยอะ
1: ครับผม
5: ยิ่งอยากจะไปถามเด้อแจ้งมาในเด้อจ้าแจ้งผ่านรายการในพ่อเพียงเด้อ
1: แจ้งเขารายการในพ่อเพียง0652561585เด้อครับเด้อ
5: จ้าไปเห็นเลยช่วยจะไปแน
1: ่ครับ
5: เดี๋ยวระบาดทั้งอื่น
1: เฮ้ยอันตรายตัวพี่น้องนี่พี่บ้าขาคนบ่เป็นหยังเด้พี่บ้า
5: บ่มีบาเด้อบ่มีใบบาดิ
1: จ้าจ้า
5: ไปรับประกันให้ใช่ดิ
1: คือ
5: จ้าเอาท้ายปลาเสร็จแล้วพูดเลยจ้า
1: ครับผม
5: หาเป็นสาวเสือไล่นั่นเลยจ้า
1: โอเค
5: ท้ายแม่น้อยแม่เทียงเลยจ้า
1: ครับ
5: อาสาวโยโกเนี่ย
1: ครับผม
5: เอาทุกเทียนผู้ชายทุกการแล้วก็เอาคอปปี้ไปนั่งอีแม่น้อยนะจ้าเด้อ
1: ได้ครับได้ครับ
5: พิเศษพิเศษเต็มเต็มหน้าไม้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณครับผม
5: ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
6: สวัสดีลูก
1: ครับ
6: ฟังเพลงเนี่ยเด
1: ้อครับผม
6: คำแพงลูก
1: คำแพงได้ครับได้ครับ
6: จุกยานภาษาลูก
1: โอเคครับผมครับ
6: สวัสดีลูก
1: สวัสดีครับขอบพระคุณครับผมฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับอ้าวสายพลุดไปแล้วสร้างว่าแท้นี่อ้าวเข้ามาไหมครับ0652561558มาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
7: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้า
1: ครับ
7: จ้ามื้อนี้เอาสายลมพ่วงเลยเด้อ
1: ครับผมได้ครับ
7: มันร้อนนะอยากใส่สายลมมาพ่วงจังเลยนะสิเนาะ
1: โอเค
7: ลมพัดดึกตื่นก็ยินยังน้อยสันนะ
1: ครับผมครับ
7: จ้าหลอดแม่คำไปเด้อแม
1: ่
7: หน
1: ่
7: อย
1: พี่
7: จ
1: ้
7: าเด้อแม่เทียงนะจ้าดงเซยว่ามังหันเนาะ
1: ครับผมครับ
7: ไปขึ้นบ้าหลาว่าหลาว่าโอ้ก็มาเป็นภาษาไทยสันดงเซยว่าสันคนละ
1: คนไปเรียนกรุงเทพมาเนาะดงเซยว่าครับผม
7: แล้วก็เป็นไทยแล้วก็เป็นลาวสันไปไปเนาะของมันเป็นไทยแล้วไทยแล้วลาวสันก็
1: จ
7: ะม
1: าจ้ากินข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าปนกันเราก็ได้
7: แม่นที่เนาะโอ้แม่มันตุ้มไปด้วยบางหันเด
1: ้อครับ
7: บุตรพูดทำไรหันน้องแดงนั่นเลยเด้อ
1: ครับผม
7: พวกเรา นนทุสานั่นเลยเด้อ
8: ครับ
7: แดงน้ำเนี่ยเจ้าโคหน่อยน้ำเนี่ยเด้อ
8: โ
7: อ้มือแปดน้ำเนี่ยจ้า
8: ครับ
7: มือใบตาก็ดอกแก้วเด้อจ้าเด้อ
8: โอเคครับ
7: นนทุสานทุสายเด้อจ้า
8: ครับผมครับ
7: สวัสดีจ้า
8: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
9: สวัสดีจ้า
8: ครับผมครับ
9: รักมาให้อาใจมาเก็บนะจ้า
8: โอเคครับผม
9: จ้ามอบให้แม่เสียไร่นะจ้า
8: ครับ
9: ไอ้คนนู้นศึกษานำนะจ้า
8: ครับ
9: ว่าวน้องเหลียงนำนะจ้า
8: ครับผม
9: ไอ้น้ำตาลหวานนำนะจ้า
8: ครับครับ
9: ไอ้คุณแม่มามานำเลยจ้า
8: โอเคครับ
9: ไอ้
8: ยังละบ่ได้
9: ให้ผู้ว่าวางหน้านำเลยจ้า
8: โอเค
9: การรอหนาไม่จ้า
8: ขอบคุณครับผม
9: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
10: สวัสดีจ้าไอ
8: ครับผม
10: ไอจ้าน้องของเพลงเนาะ
8: ได้ครับได้ครับ
10: เป็นห่วงเนื้อจ้า
8: โอเค
10: จ้าไอจ้าน้องของมอไหมเนาะ
8: ครับ
10: จ้าพ่อให้พี่สาวกินไอ้คน
8: เซ่ยโอเคครับผมได้ครับ
10: คุณแม่มันจุ่มคนเซ่ยน้ำนั่นจ้ะเนาะ
8: คุ
10: ณแม่จะไล่คนเซ่ยน้ำเม
8: ย์ครับ
10: จ้ะไอ้บ่าวมองนาหนุกรอน้ำน้อยจ้ะเนาะ
8: ครับผมครับผม
10: พี่สาวลูกสองคนเซ่ยน้ำนั่นจ้ะเนาะ
8: ครับผมครับ
10: ไอ้จ้าทุกเสียงทุกสายจ้ะเนาะ
8: โอเคครับผม
10: จ้ะทำไมเนาะ
8: รอ
10: สามโลกนะจ้ะเนาะ
8: ครับ
10: จ้าวันดีจ้า

0: ร้านชิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีฝรั่งแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
2: เอาล่ะครับพี่น้องครับนั่นคือเพลงเพราะๆจากการให้เกียรติแนะนำความมาจากพี่น้องแฟนเพลงฟ้ากันพุ่นแม่บ้านคำไผ่ครับอยากเป็นเคยเซโนล่ะก็ไผ่เซโนอ่ะม้วนๆครับพี่น้องครับกับช่วงนี้เวลานี้ครับรายการลูกทุ่งอุตรีครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงกันแล้วกันสำหรับร้านชิปเปอร์มอลร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำและอำเภอไกลเคียงครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กองน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรนะครับพี่น้องครับมีน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจาร์บีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกอต้องยกให้สีเบเยอร์สีเบเยอร์มีทั้งสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติมีทุกเฉดสีนะครับผมครับนะครับอย่าลืมกันแล้วกันนะพี่น้องเด้ออยากได้สีเบเยอร์ไปทางเฮือนท่าซานท่าบ้านท่าซองท่าห้องท่าหอต้องนะครับติดต่อไปที่ร้านชิปเปอร์มอลร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองคำร้านเพื่อใกล้เคียงบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียมบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลครับศูนย์นะครับ813804599 0813804599ร้านชิปเปอร์มอลบ้านนี้ก็ไปร้านชิปเปอร์สกพันครับอันนี้ก็ร้านให้บริการด้านนะครับเครื่องกฐินเครื่องบวชเครื่องสังฆทานอัฐบริขารเครื่องบวชเครื่องกฐินสังฆทานนะครับต่างๆครับพี่น้องอยากได้อัฐบริขารเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดกระวงจอนไตรจีวรสบกอังสะโตมุมบูชาหิ่งพระธรรมาสบุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานทานงานหลาดงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อยากได้จังใดกับไปนะครับขอคำแนะนำขอซื้อนะครับบ่ใช่แล้วก็ไปใช้บริการจากเพิ่นนะครับเด้อเอานะครับร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์แล้วก็ร้านชิปเปอร์มอครับ0813804599 0813804599กับร้านชิปเปอร์มอและร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์โดยคุณปวีณาเป้านาเรียงนะครับผมมันสิเบิดเวลาแล้วตัวนี้ครับพี่น้องครับมันใกล้สิเบิดเวลาแล้วเปิดเพลงกับบ่ทันนะครับสิโฆษณากะสิทันบ่นี่เอ้าว่าจังซั่นหันทันกลับไปนะครับพี่น้องครับสำหรับร้าน จริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านเมทุมพอพร้อมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกระบี่ไสจังหวัดกระสินร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกระบี่ไสจังหวัดกระสินศูนย์จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกนาปีนาปรังพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันรับประกันครับบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนถ้าพี่น้องไปใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์หมอและก็ร้านประทัดตัวครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรกับร้านแม่ทุ่งพอพร้อมนะครับเด้อนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเพิ่นก็089 9468350

0: 뭐 샀네.
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้า

0: มาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณขอมา

0: ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่นะครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงเท่านี้ครับนะครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการครับกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่คือเก่าเหมือนเดิมครับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกร
1: M ทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอนนาเต็มถัง10วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
2: ชั่ว
1: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: มันบ่ได้คายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
2: 22ของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าว

0: กันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862
1: กับแม่นางข้าวต้มมัดไปแล้วครับพี่น้องครับสำหรับเคมีเกษตรตราเตามะกอนผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตรตราเตามะกอนบ่ได้เป็นเอ็มทักฮอกศูนย์ตราเตามะกอนสารคุ้มวัชพืชใบแคบใบกว้างแบบทูอินวันคุ้มได้ทั้งหญ้าที่เกิดจากดินชื้นและก็หญ้าที่เกิดจากดินแห้งคุ้มได้นาน 3-4 เดือนคุ้มได้มาก 3-4 ไร่ในขวดเดียวกันกับเอ็มทักฮอก60ตราเตามะกอนฟูจิซันตราเตามะกอนสารกำจัดนะครับโรคพืชโรคใบไม้ใบจุดใบด่างโรคเน่าคอรวงโรคกาบใบแห้งโรคราน้ำค้างโรคใบติดโรคขอบใบแห้งโรคแคงเกอร์โรคกุ้งแห้งใช้ฟูจิซานตาเต่ามาก่อนสารประสิทธิภาพสูงน้ำเข่าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมสำหรับฟูจิซานตาเต่ามาก่อนพร้อมกับนะครับบีคอปตาเต่ามาก่อนสารกำจัดวัชพืชใบแคบใบกว้างนะครับในหน้าเข่าสนใจสนใจครับพี่น้องทั้งอำเภอจังหารไปซื้อได้ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รับร้อยใจดีเบอร์โทรศัพท์0895404449 0895404449และก็08927780600892778060กับร้านนะครับ99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเวนแดงมหาสนมหาสารคามทั้งโศกมาวัดป่าวัดน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตะบุญเกิ่งพี่น้องทั้งจังหวัดมหาสารคามไปที่ร้านประกายการเกษตรมีวางขายวางจำหน่ายสำหรับเคมีเกษตรตราเต่ามาก่อนผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรมาที่เทศบาลโคกศรีครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานมีเคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายไปที่อำเภอเมืองครับบ้านแกเปะตำบลเชียงเคลือโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะมีเคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายครับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับใกล้กับวัดแกเปี๋ยน้อยนะครับไปที่อำเภอดอนจานร้านเก่งการเกษตรอำเภอดอนจานร้านเก่งการเกษตรมีวางขายวางจำหน่ายสำหรับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกรไปที่อำเภอสมเด็จตำบลหนองแวงร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรมีวางขายวางจำหน่ายครับผม

รอเจ้าอยู่เด้อคำแพงอู้ยไปแล้วครับพี่น้องครับกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีครับผู้ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการร้านจารุณีแก๊สครับอยู่ถนนธนผลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก้อนสิฮอด4แยกโน้นสง่าคำไผห่างหุ้นส่วนจำกัดเบ้นบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่จำหน่ายอุปกรณ์นะครับเครื่องใช้ไม้สอยเกี่ยวกับอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมครับทั้งแก๊สปตท.ซึ่งเป็นทั้งแก๊สที่ใช้แล้วปลอดภัยเพราะมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานหม้อก่อยกให้ทั้งแก๊สปตท.ทั้งแก๊สปตท.มีทั้งถังหน่อยทั้งใหญ่ทั้งปิกนิกทั้งกระปุกลุกอย่าประมาทเลินเล่อเผลอตัวต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเมื่อคุณใช้แก๊สต้องจำเพาะเจาะจงใช้แต่ถังแก๊สปตท.ครับ0438111848โทรติดต่อสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองครับ0438111848และ0885730753 0885730753กับอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับทั้งแก๊สปตท.ด้วยครับเด้อไปที่นะครับร้านข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคอันนี้บ่ต้องไปเว้าหลายใหญ่ฮังเว้าพอได้เข้าใจพี่น้องกะสั่งซื้อมาบ่ได้เคยขาดจักเถื่อสำหรับข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีคุณค่าทั้งโภชนาการต้องข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มใส่ถั่วข้าวต้มใส่กล้วยข้าวต้มนะครับขนมเทียนแก้วโอ้เยอะแยะมากมายครับพี่น้องครับข้าวต้มเขาที่อ่อนหอมนุ่มอร่อยต้องแม่นางข้าวต้มมัดติดต่อสั่งซื้อสั่งจองนะครับทางเบอร์โทรศัพท์นะครับเด้อนะครับตีหาเป็นต้นไปจะมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ร้านข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองและร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เบอร์โทรศัพท์ของแม่นางข้าวต้มมัด0619540862อยากได้ไปใส่บุญใส่ทานใส่การใส่งานต้องติดต่อล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อก่อนสิฮอดมื้องานเพราะว่าคิวก็มีเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเนาะถ้าเกิดว่ามันคิวมาชนกันพี่น้องก็สิได้ผิดหวังก็สิผิดหวังเพราะฉะนั้นเพื่อบ่อยากให้มันชนกันก็บอกเฮาล่วงหน้าเฮาสิเฮ็ดให้นะครับ0619540862 0619540802 0619540862นะครับเด้อข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดพร้อมกับทางเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงแบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์นะครับแบรนด์วินเนอร์ครับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์สนจิตสนใจสามารถสั่งซื้อสั่งจองทักแชทไลน์เฟซบุ๊กไปหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862สำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงคุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเด้อส่วนพี่น้องผู้อยากได้กาแฟแอลคาเนตี้กาแฟเกรดพรีเมียมกาแฟเพื่อดูแลสุขภาพนะครับทั้งผิวพรรณทั้งดวงตาก็ดูแลเบิ่งนะครับเอาไปกินเบิ่งนะครับได้พร้อมครับนะครับซื้อกาแฟ2กระสอบแถมสบู่เนียนๆ1ก้อนนะครับนอกจากสิได้สบู่เนียนๆ1ก้อนแล้วพี่น้องอยากซื้อปุ๋ยอีหยุ่มมีหยามปุ๋ยบักเป็ดบักปูดก็ติดต่อดีเจพอเพียงมุ่งทำดีคือเก่าเหมือนเดิมครับปุ๋ยอีหยุ่มมีหยามปุ๋ยบักเป็ดบักปูดสวัสดีมีความสุขสำหรับได้ใส่ปุ๋ยอีหยุ่มมีหยามแล้วต่างแต่ละว่าพี่น้องเกษตรกรทุกคนกับพ่ออกพ่อใจอีหลีครับพี่น้องครับเอ้าบ่เว้าหลายอย่าห่างไปผลงานเพลงนะครับสายลมฟอกว่าน้องลืมจากพี่น้องทางโคกสมบูรณ์คำพระองค์

0: ันเจ็บจังเลยจนหลงหวัง
1: ฝากไปหาบ่าวเสกข้อตะวันน้ำเนี่ยเด้อฝากไปหาน้องจ้าจ๋ากับหมอตะวันน้ำเนี่ยพร้อมกับคุณแม่นางซอยสิบห้าแม่สูบ้านพ้นเถ่าและกับคุณยายไหวทั้งบ้านพ้นเถ่าพี่น้องทั้งบ้านพ้นเถ่าเบิดสู่ขู่สุคนนะก็ได้เป็นพ่อเคนครับพี่น้องครับคุณนำทีมงานนะครับเพชรพลคำคอมโบกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมือเท่านี้ครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนี่12:48ยังมีผลงานเพลงจากน้องแสงนีออนครับพี่น้องครับฝากไปเป็นกำลังใจกับสุขูสุคนกันละกันกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเป็นห่วงเด้อจ้านะครับฝากไปหาผู้บ่าวม่วงหน้าผู้หลุบละล้อผู้บ่าวเสละพุ่มผู้หลุบละล้อสาวหน่อยซอย18ผู้งามงามหรือว่าที่เป็นคุณพ่ออำนาจคุณแม่สีพร้อมกับแม่ห้อมเนี่ยเด้อท่านประธานโน้นศึกษาน้ำเนี่ย

ฝากไปหาดอกหลักดอกแก้วน้ำในเด้อฝากไปหาเรวตะน้ำในครับพี่น้องครับผลงานเพลงเพราะๆทุกผลงานเพลงจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีดีเจพอเพียงมุ่งทำดีครับมาทำหน้าที่ตรงนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงจากน้องสาวร้านอาหารตามสั่งดวงใจหน้ามอกาฬสินธุ์อันนี้เพิ่นฟังทั้งออนไลน์ดอกครับพี่น้องครับนี่เพิ่นเปิดให้เพิ่นฟังกระดาษเพิ่นบอกว่าชีวิตไม่พร้อมแต่หัวใจพร้อมเสียงกับร้องของผีเสด็จกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทาง FM 103.5 MHz

ผ่านพ้นไปครับพี่น้องครับไปฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงจากนะครับป๋าสนคนรูปหล่อจากโคกสำล้านครับบอกว่ามักผู้สาวลูกสองว่าท่านฝากให้สาวลูกสองสู้ขู่สู้คนเด้อป๋าสนคนรูปหล่อจากโคกสำล้านครับพี่น้องครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: ุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองใน

0: ราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่ม

น้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียว

0: ีเมียมฟ้าสีทอง
1: สนใจโทร0916840475คำเตือน
0: โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท
1: ้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
3: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840

0: 少来怕辣拼命发谁痛，少来怕辣拼命发谁痛。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: ยาบำรุงร่างกายตาส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส

0: นผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091

คนอีสานเฮานั่นกินข้าวเหนียวจำปาแดอย่าไปแหวกเครื่องมันไปหลงย่องผู้อื่นเขาศาสนายังบ่เซาวัฒนธรรมเฮายังค่อยเจ้าสานต่อของดีมีอยู่แล้วอย่าลืมถิ่มเปล่าใดพี่น้องเอ้ยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังรายการพาล่าพาเพลินดำเนินรายการโดยนักแกะรายการปุ๊กเสกเอกโซเล่เซิร์นมวนได้แล้วครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดเลยลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางกะหนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลหูแปลตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงเดี๋ยวมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับสิเว้าถึงเรื่องของน้ำยาท่านายางที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับมีทั้งราคาถูกมีทั้งราคาแพงมีหลายรุ่นหลายสูตรมีหลายยี่ห้อบอกง่ายๆพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่เข้าร้านแต่ละเทือนนี่ห้อยเลือกบ่หวาดบ่ไหวพุ่นแล้วจักสิเลือกยี่ห้อได้ดีนะครับซื้อยี่ห้อนี่มาใส่แล้วรู้สึกว่าไหลดีอยู่แต่ว่าใส่มาสักพักแล้วก็เป็นกระท่อนกระแท่นบ่ถูกอกถูกใจก็พากันเปลี่ยนไปใส่ยี่ห้ออื่นบอกง่ายๆลองผิดลองถูกอยู่ทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันใส่อยู่นั่นส่วนมากนะครับส่วนมากส่วนหลายสิเป็นสารเล่งสารเล่งมันเป็นจังไดบ่ติอีพลอยแม่พอเฮาท่าลงไปในต้นยางเฮาเวลากรีดไหลทั้งน้ําเลี้ยงไหลทั้งน้ํายางนะครับคันน้ําเลี้ยงไหลปนน้ํายางออกมาหลายเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางมันก็สิน้อยมันก็สิต่ําและที่สําคัญยางบ่ได้น้ําหนักเป็นโฟมเป็นฟองอากาศบอกง่ายๆพอเอาไปนอนข้างคืนอยู่ร้านนี่ห้วยตื่นเช้ามาแปะแล้วแปะว่ามันขนมโคกพุ่นแล้วนั่นแหละครับคือปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันพบพ่ออยู่เป็นประจำประจำพ่ออยู่ทุกปีพ่ออยู่ทุกฤดูกาลนะครับแต่ว่าก็พากันหลีกเลี่ยงบ่ได้ขนาดฮู้ปานนั้นก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนอยากได้ผลผลิตหลายย้อนอยากได้ผลผลิตเพิ่มนะครับคันบ่ใส่นี่แล้วบ่าวเอกโซเล่คันบ่ใส่มันก็ไหลกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นโพดจักสิเฮ็ดจังไดก็เลยจำเป็นต้องใส่ทดลองยี่ห้อนั้นแน่ทดลองยี่ห้อนี้แน่พอใส่ไปแล้วรู้สึกว่ายี่ห้อใดไข่แน่ยี่ห้อใดดีกว่าหมู่แน่ก็ใส่โดนเติบพอใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ต้นยางส้มนายางตาย1เปลือกแข็งกีดยากต้นยางตายก่อนกำหนดบอกง่ายๆพอกีดได้10ปีต้นๆ นี่ต้นยางเริ่มตายเริ่มส้มนี่โอ้ยมันก็อุกประเทศอยู่ได้อีพลอยแม่คันใส่ปลูกไม้นี่ป้าโถใส่เวลาอีก6 7ปีพุ่นสั่วสิได้กรีดนะครับเสียเวลาเวลาเพราะฉะนั้นเฮาควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับคันแก้ไขบ่ทันมันสิแย ่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางไหลแต่น้ำยางอีพลอยแม่ให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางนะครับซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดเม็ดนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่เปลือกหุ้มเร็วหุ้มไวทันอก

ท่านใจเสน่ห์เห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกห่างอย่างแน่นอนสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนอกจากนั้นนะครับใส่ไปแล้วนี่เรื่องของเชื้อราที่เคยกวนคิดกวนใจที่เคยระบาดอยู่ในสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรเฮาสิหายไปนะครับเพราะว่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสิซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราชมพูราย่อยบอกง่ายๆคันท่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลงไปแล้วติเชื้อราในย่านก็ปอบพ่อพระเห็นแล้วนี่วายสักบุบๆตายรัดแล้วอีพ่อยแม่นะครับแต่ว่าก็อย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางประหยัดประหยัดใส่แล้วดีดีนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับหอนย่ำกีดก็กีดได้เลยนะครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำเด้อคันเกิน3ชั่วโมงไปแล้วนะครับหาซื้อได้แล้วครับมื้อนี้ตามร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายร้านขายสินค้าการเกษตรทุกสาขาทุกบอนทุกหม่องของประเทศไทยเลยนะครับอีพอยแม่ไปถามหาเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองมันสิดีคือผมเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่แล้วว่าดีว่าจังสั่นว่าจังสี่เพิ่นเว้าให้ฟังติดอกติดใจแห้งมันสิแม่นจังสั่นบ่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับจังสี่ฮู้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากให้ต้นยางอายุยืนอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเชื้อราต่างๆหายไปจากสวนยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหายแท้แน่นอนนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

怕辣拼命发喜通，嗦嘞怕辣拼命发喜通。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียว

สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวคุณพี่เพิ่นอยู่อำเภอใดเสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวดังๆกันนะครับชื่อว่าไรเชิญครับ
1: ผมชื่อประหยัดบ้านดอนกอยตำบลหนองแวงใต้อำเภอพนมนิวาสจังหวัดสกลนครครับ
0: โอ้ชื่อว่าคุณพี่ประหยัด
1: ครับ
0: นามสกุล
1: เสนาทิพย์ครับ
0: คุณพี่ประหยัดเสนาทิพย์อยู่บ้านไหนครับ
1: บ้านดอนกอยครับ
0: บ้านดอนกอย
1: ตำบลหนองแวงใต้ครับ
0: ตำบลหนองแวงใต้อำเภอวานอนนิวาสเนาะ
1: นอนนิวาสครับ
0: จังหวัดสกลนครเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดจักไรก่อทั้งหมด
1: ประมาณ16ไร่15 16ไร่นะครับ
0: ประมาณ15 16ไร่เนาะ
1: ครับ
0: บ้านนี้ถามพี่ประหยัดก่อนแรกๆนี่การกรีดยางของเฮาเป็นจังได๋เรื่องของน้ำยางมันไหลดีบ่แรกๆเลยตั้งแต่เฮาเปิดนาแรกๆนี
1: ่ไหลก็ไหลไปธรรมดานี่แหละครับพอได้อยู่ 3-4 หามิตรจังเต็มโป๊ะครับ
0: สิกรีดโอ้แรกๆนี่เฮากรีดตามธรรมชาติเนาะได้ 3-4 หามิตรจังได๋ก็โป๊ะ
1: 3-4 หามิตรจังเต็มโป๊ะนะ
0: จังเต็มโป๊ะบัดนี้เฮาเคยคิดหาน้ำยาท่านายางเร่งน้ำยางมาใส่จักเทื่อบ่เคยใส่บ่
1: ก็เคยใส่อยู่ครับก็ยาทั่วๆไปตลาดนะครับ
0: โอ้เขาว่าอย่างนี้ก็ไปหาซื้อมาใส
1: ่ครับ
0: เป็นจังได๋บ่ฟังกันน่ะใส่ยาทั่วไป
1: ใส่ทั่วไปก็ออกอยู่ก็มันก็บ่ดนนะครับได้อยู่ประมาณจัก 3-4 เมตรแต่มันก็จะหยุดไหลนะครับ
0: ออกอยู่ห่างออกบ่ดี
1: ครับ
0: แล้วตอนเฮากรีดนี่เฮาใส่น้ำยาเร่งน้ำยางของทั่วไปตามท้องตลาดมันมีน้ำเลี้ยงปนออกมาบ
1: ่โอ้จนได้เอาด้ามมีดเล็กกระโปะซะก่อนครับได้มีดเน็กกระโปะแล้วก็เงี้ยงไว้ซะก่อน
0: เออ
1: ขาสั้นยางมันสิบ่แข็ง
0: โอ้บอกไงเอามีดเน็กก้อนยางนี
1: ่เน็กก้อนก็เงี้ยงไว้ซะก่อน
0: เงี้ยงบีบน้ำออก
1: บีบน้ำไว้ซะก่อนน้ำมันหลายนะครับ
0: น่าโอ
1: ้มันทดก็แล้วก็สิเหลือท่อกำปั้นนะคร
0: ับ โอ้ขันพ่อพ่อหยอดน้ำกดคนน้ำกดแล้วเหลือท่อกำปั้นนี
1: ่ครับ
0: มันแฟบลง
1: มันแฟบบ่ได้น้ำหนักนะครับ
0: อ๋อมันก็ฟ้าวตัวน้ำหนักมันก็บ่ดีตัวก็
1: แต่จังว่าได้แต่ว่าผมมันบ่ได้น้ำหนักแล้วจังว่าได้ไปหายามาใส่นะคร
0: ับ โอ้ก็เลยพอใส่มาเรื่อยๆก็ขี่ข้านบีบน้ำเลี้ยงออกกันออก
1: ไม่ก็ปั่นจนมือเหม็นหมดแล้วครับได้ก็ได้ปั่นเอาไปแล้วก็มันน้ำเลี้ยงมันหลายครับ
0: โอ้แต่กินใส่นี
1: ่แต่ยา
0: หมอทั่วไปตามตลาดนี
1: ่ครับ
0: น้ำเลี้ยงมันหลายพอด
1: น้ำเลี้ยงหลาย
0: เปลืองมันแข็งบ่ต
1: กหอยมีดผมจนหักครับ
0: มันเป็นยังไงขึ้นมา
1: ไม่จนบินเลยหัวจะซื้อมีดไอ้ไม่บ่ว่าแล้วครับหัวหน้า
0: ที่มันพอกินนี่มันดังแคคแคคเลยมั้ย
1: ห่วยนอนอยู่ตะเทียงก็จนสะดุ้งหมดแล้ว
0: สำนักนาฬิกาปลุกเมีย
1: ครับครับ
0: วอกเริ่มกรีดยางแล้วดังแคคแคค
1: ดังคากๆหมดแล้ว
0: เปลืองมันแข็งมันบ่ครับ
1: แข็งครับ
0: เรามีปัญหาเรื่องอื่นบ่มีเชื้อราล่าชมพูราดำ
1: ก็มีอยู่มียางหน้ายางใต้หนึ่งแล้วครับส่วนมากมันจากใต้หนึ่งอยู่เด้น้ำยาถอดมันยาแห้ง
0: โอ้ใส่ยาแห้งพอทาไปบ่เป็นฟองขึ้นบ่บ่
1: หัวจนฟดจวดๆหมดแล้วตั้งแต่กระไดพวกก็โอ้ยาอย่าพูดแล้วว่ะ
0: บ้านนี้ต้องถามพี่ยัดก่อนไปรู้จักโซเล่พาราไปหูมาแต่ทางไหนก่
1: อนผมก็พังวิทยุเลยแล้วครับเบอร์โทรมันจดไว้ว่าก็จะว่าได้ขี่ตามไป
0: โอ้
1: สถานีวิทยุเพิ่นพูดแล้ว
0: ได้ยินแต่เสียง
1: อ๋อได้ยินแต่เพิ่นสัมภาษณ์ผู้นั้นผู้นี
0: ้
1: สัมภาษณ์ว่าใส่ดีแบบนั้นแบบนี้ผมก็เลย
0: เสียบอลที่แรกๆฟัง
1: ผมก็ว่าบ่ได้เสื้อครับมื้อนั้นครับแต่ว่าไปจะไปทดลองด้วยตัวเองนะแต่ว่าผมไป
0: มาทดลอง
1: ทดลองครับ
0: ก็เลยอยากมาอยากลองใส่แท้แม่นบ่
1: ผมเองมักคนมักท้าทายเนาะ
0: มักท้าทาย
1: ดีกันดีบ่ดีกันแล้วไปนะครับว่า
0: บ่ดีไรหนีไปหนีมัน
1: เออไปมัน
0: บาดพอใส่แล้วเป็นจังได๋บัด
1: ห่วยคักตัวพอกว่ามันคักยางก็ข้นนะครับ
0: แข็งยางเป็นจังได๋ก่
1: อจังมันข้นดีมันยอดน้ำก้นก็ไม่ได้เปลือกน้ำก้นนะครับ
0: โอ้น้ำยางข้น
1: มีดเดียวก็โป้ยใหญ่เบอร
0: ์นี่อันนี้ยังมีดนี่
1: มีดเดียวครับนะครับ
0: คิดว่าควันสีแก้งตีนี่
1: คิดว่าตรงนี้นะตีสี่ตีห้านี่นะครับเนี่ยนะ
0: มีดเดียวนั่นนี
1: ่ครับครับ
0: ป้าดพี่น้องนี่มีดเดียวคิดว่าควันสีแก้งถ้าได้เศร้าหยุด
1: ยังย่อยยังหงอาญาอยู่เนี่ยนะ
0: ยังเฮ็ดอาญาอย
1: ู่เออยังซีขึ้นอยู่เลยนี่หงโยขึ้นอยู่เลยนี
0: ่แสดงว่าพิยัดใส่แล้วถือโค้งถือใจบ่
1: โอ้ก็สุดยอดแล้วเนาะผมก็ภูมิใจแล้วเนี่ยแต่ว่าไปขายเท่าเดียวกันได้เงินเป็นหมื่นกว่าอยู่หมื่นสี่หมื่นหายเนาะ
0: เมื่อกี้เคยได้แล้วอย่างเคยเห็นเงินหมื่นป่ะ
1: โอ้ยได้เท่าไรเจ็ดแปดพันเลยพี่ผมขั้นลูกกีดจังหวะ
0: โอ้แสดงว่าพี่ยัดต้องได้เจอกันอีกมันป
1: ่ะไม่เขาเอาลงเอายางผมลงจากรถอีแตนนะว่า
0: เป็นยังไง
1: สองคนดึงโบตีครับ
0: เป็นยัง
1: ทดสอบยางมันหนัก
0: แม่นบ่
1: ผมใส่ยางอันนี้นะแต่ก่อนน่ะว่า
0: จำมีผู้เดียวเลย
1: มีผู้เดียวที่นี่เอาลงไปกรรมการในร้านยางเขาเอาขอก็จนห่วยว่ามันสิก้นจำเบาอะไรมันนัก
0: ครับป๊าดเลยได้เงินเมือนจาก
1: เก่าผมไปขายนี่มันสิได้ประมาณอัน80กว่าโลมันนี่มันได้110
0: เพิ่มขึ้นมาอีก
1: 10
0: เพิ่มขึ้นมาอีก
1: เพิ่มแล้วครับ
0: ป๊าด
1: ถือว่าได้การสุดยอดเยี่ยม
0: ๆบาดนี้อยากให้พี่ยัดนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือพี่ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่บ่ทันได้เคยเห็นใส่แล้วเว้าความประทับอกประทับใจเชิญชวนเพิ่นจักหน่อยครับเชิญครับคุณพี่ครับ
1: อ๋อถ้าพี่น้องชาวสวนยางทุกคนเนาะครับเนาะที่บ่ได้เคยใส่ยาง โซเล่พาราเพิ่นนี่นะครับว่ามันคักอยู่ผมใส่มาแล้วก็ได้ออกดีอยู่ว่ามันคล้ายๆกว่าตัวยาทั่วไปอยู
0: ่ครับผม
1: ไหลดน 3-4 เม็ดก็ยังได้การอยู่นะครับยาน้ํายาก็ข้นดีครับ
0: กระโปนี่ยังจักเม็ดเต็ม
1: ห่วยครับมันตามหลักการมันก็สิบ่เกิน2โป๊2 2เม็ดซั่นน่ะครับเต็มโป๊เนี่ยครับ
0: 2เม็ดเต็มโป๊
1: 2โป๊เม็ดที่เต็มไปบนล้นครับนี
0: ่คันหลายกว่านั้นล้น
1: ล้นครับแต่ได้ได้ซิกได้ครับคันมือใหม่ได้ซิกอย่างนี
0: ้โอ้
1: ได้ซิก
0: ได้กิ่มเลยบ่2เม็ด
1: กิ่มเลย2เม็ดเม็ดที่2เนี่ยครับเฮาสิป้าขีดทับอีกบ่ได้ครับนี
0: ่มันหลายโพด
1: ครับมันหลาย
0: ถึงใจแห้ง
1: เฮากระถือใจนะผมรู้สึกอย่างผมบ่ได้ตามไปแล้ว
0: บัดนี้ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พี่ยัดนี่บอกชื่อเสียงแนะนำบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับเชิญครับคุณพี่เอาดังๆเด้อบอกชื่อเพิ่นแน่หาเพิ่นคิดฮอด
1: ผมชื่อประยัดเสนาทิพย์ครับบ้านดอนก้อยตำบลหนองแวงใต้ครับอำเภอวานอนิวาจังหวัดสกลนครครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพี่ประยัดนะครับบ้านดอนก้อย
1: บ้านดอนก้อยตำบลหนองแวงใต้อำเภอวานอนิวาครับ
0: ครับผม
1: สกลนครเท่านี้แหละ
0: ครับผมใส่แล้วถือโคกถือใจสำหรับโซเล่พารานะคร
1: ับ ว่ามันคักสุดยอดอยู่ว่ายาเพิ่นออกตัวมาใหม่แล้วแต่ว่าตลาดมันจะไกลจังน้อยจังไรเพิ่นขยับสาขาเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันจะไปซื้อง่ายๆนะ
0: ได้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเอกโซเล่นะครับขอบคุณพี่ประหยัดฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้สำนีนะครับคันอยากร่ำอยากรวยอยากเบิดหนีเบิดสินอยากได้เงินหลายๆคือพี่ประหยัดลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเล่พารานะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ

0: สียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังทั้งนี้ให้ดีครับสำหรับผู้ใดที่อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตจากของเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์นำยางดีดีเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดยังได้กับบ่สะดุดมีดนำยางไหลดีทอยางบ่อุดตันเชื้อราบ่กวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหรือว่าเปลือกเน่าหักเน่าเงาเน่าข้นเน่าปัญหาต่างๆเรานี่สิหายไปฟังทั้งนี้ให้ดีครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของนำยางโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องมันแม่นหยังของเจ้าอีกบ่าวอีกโซเลโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองของเจ้าน่ะมันแม่นหยังอีกหลายๆท่านพากันสงสัยอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันสงสัยซั่นเด้ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ลองใส่เบิ่งครับใส่แล้วสิเป็นจังได๋บ่ติว้ายอีพ่อไอแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดนะครับน้ํายางนี่ไหลดีดีไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับยังบ่พอซ้ํานั้นครับยังซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่แผลบ่บอบช้ําเปลือกหุ้มเร็วแผลหายไวคันพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วนี่ติโอ้ยบ่อยากพากระโดดอีพ่อไอแม่เอ้ยบ่เป็นอันตรายกับต้นยางเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเฮ็ดให้นายางบ่ตายหนึ่งนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูปัญหาหากเน่าเปลือกเน่าเงาเน่าข้นเน่าโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยอีพ่อไอแม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้นะครับบ่เป็นแต่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ํายางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ํายางเท่านั้นเด้อีพ่อไอแม่ยังเป็นยาบํารุงเป็นยารักษาไปในตัวพร้อมบอกง่ายๆพ่อพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอแม่บ้านเฮาพากันใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ลงไปแล้วนี่ที่โอ้ยจะแม่นดีคักดีให้นะครับเป็นทั้งยาเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวกระตุ้นนะครับบ่แม่นไปเร่งเอาแต่น้ำยางเด้อันนี้ให้น้ำยางไหลตามปกติไปขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันมันก็ไหลดีส่วนตัวน้องอีพ่อไอแม่คันท่อยางบ่อุดตันไปปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาพุ่นล่ะสร้างการได้ปานนั้นเด้น้ำเลี้ยงนี่มีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ลำต้นจะเริ่มเติบโตเฮ็ดให้ต้นยางจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดอายุยืนอยู่กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดนๆซะเน่นะครับนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับนี่แหละครับคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นใส่แล้วมาเว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับมียางอยู่หลายๆต้นมีเป็นพันเป็นหมื่นต้น4,500ต้นบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับเอามาลองเบิ่งจักแถวก็ได้เอามาลองเบิ่งจัก10ต้น20ต้นก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ง่ายง่ายพี่น้องเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเป็นยังจังว่าจังสั่นวะติบ่ต้องไปผสม M150 บ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องไปผสมนุ่มเปรี้ยวบ่ต้องไปผสมน้ำบ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องผสมอีหยังทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองมีขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้สามารถใส่ได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับราคาก็ถึกได้บาดพี่น้องราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา
ขวดละ350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับจำไว้ให้ดีครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอยากให้ปัญหาต่างๆในสวนยางพาราของอีพ่อไอแม่ของพี่น้องเกษตรกรหายไปนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของเชื้อราต่างๆราดำราย่อยราชมพู่หากเน่าเปลือกเน่าเงาเน่าโค่นเน่านะครับหรือว่าน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกแข็งๆน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายๆปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าซื้อไว้ยังไงเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีจ้าหนูซื้อนางสาวกนกก่อนสวรรณาใสจ้า
0: ครับผม
1: ซื้อเล่นชื่อว่าแม่น้องปูปับจ้า
0: อยู่บ้านไหนครับ
1: อยู่บ้านแกงปับโปกจ้า
0: ตำบล
1: สมเจริญอำเภอปากชมจังหวัดเลยจ้า
0: แม่น้องปูปับ
1: จ้าแม่น้องปูปับ
0: ซื้อนี้ซื้อกนกก่อนนะครับ
1: จ้า
0: พื้นที่เที่ยวยืนอยู่นี่เฮ็ดสวนหยางแจ๊กไร
1: ประมาณ25ไร่จ้ะ
0: พันกว่าต้นนี่นะ
1: จ้า
0: เฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองจ้ะ
0: เฮ็ดเองบ่ให้ฟังขนาดหยางพันกว่าต้นนี่ตั้งแต่กรีดมานี่ผลผลิตเป็นจังได๋เนี่ย
1: ตะกี้ผลผลิตก็บ่ค่อยได้หลายบ่ออก
0: โอ้บ่ค่อยออกบ่ค่อยได้หลาย
1: จ้า
0: ในช่วงที่ผลผลิตมันได้บ่หลายนำหยางไหลกับปิดกับปล่อยไหลกับปิดกับปล่อยไหลกับท่อนกับแท่นนี่เฮาได้หาซื้อแนวท่าหน้าหยางมาใส่บ
1: ่ใส่จ้ะหาซื้อนำของตลาดมาใส่จ้ะ
0: โอ้ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปมาใส่ใส่แล้วเป็นจังได๋เนี่ย
1: ใส่แล้วมันก็น้ำเลี้ยงมันก็หลายจ้ะ
0: น้ำเลี้ยงหลาย
1: จ้าผลผลิตมันก็น้อยมันบ่ได้ส้มหีบมันน้อยจ้ะมันออกมามันน้อยนั้นมันน้ำเลี้ยงมันหลายกว่าจ้ะ
0: โอ
1: ้น้ำเลี้ยงต้นนะจ้ะ
0: น้ำเลี้ยงนี่ไหลออกมาหลายกว่าน้ำหยาง
1: จ้าน้ำหยางมันน้อย
0: น้ำยอดน้ำขวดนี่เป็นจังได๋เนี่ย
1: มันเป็นคือบ่แค้นนะจ๊ะ
0: โอ้เวลายอดน้ําคนนี่คนเป็นจงเลี้ยงจงเล
1: ี้
0: ยง
1: จ้าเป็นจงเลี้ยงจงเลี้ยงมันบ
0: ่แค้น
1: จ้านั่นแค
0: ้
1: นถ้าฝนตกมาก็บ่หันได
0: ้บ่ทันคันแน่ฝนตกนี่บ่ทันเลย
1: จ้าบ่หันจ้าบ่หันเลย
0: เปลืองน้ํากดบ่
1: เปลืองน้ํากดหอมจ้า
0: เปลืองน้ํากดแต่ว่าก็ยังใส่อยู่แม่นบ
1: ่ก็ใส่จ้า
0: เป็นหยังคือใส่ย้อนอยากได้ผลผลิตหลาย
1: จ้าย้อนอยากได้ผลผลิต
0: โอ้บ่มีตัวเลือกบ่มีทางเลย
1: จ้าแม่นจ้าตัวใดออกมาหนูก็เอามาใส่ตัวใดออกมาหนูก็เอามาใส่จ้ะ
0: เขาว่าตัวใดดีได้ยินมาตัวใดด
1: ีใส่น้ำข้าวเบิด
0: ใส่น้ำข้าวเบิด
1: ครับ
0: วิทยุ
1: จ้ะ
0: ฟังโดนบ
1: ่ก็แกก็ฟังอยู่ประมาณบ่โดนจ้ะประมาณสัก2อาทิตย์นี่เนาะจ้ะ
0: ฟังอยู่ประมาณ2อาทิตย์
1: จ้ะ
0: ฟังแล้วเสื่อเลยบ
1: ่กับบ่เสื่ออยู่จ้ะ
0: บ่ทันได้เสื่อปานใด
1: จ้ะ
0: มันคือสิโพดแท้
1: จ้ะจ้ะหนูก็บ่หันเสื
0: ่อ
1: หนูก็ศึกษาอยู่จ้ะ
0: โอ้พ่อใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้าแมน
0: ผู้ใดก็ว่าแต่ของแกของ
1: จ้าแมนผู้ใดก็ว่าคักผู้ใดก็ของว่าของผู้ใดคักออกดี
0: ของแกของคักของแกของดีล่ะแม่น
1: จ้า
0: ได้ว่าบ้านนี้หลังจากที่เฮาซื้อมาใส่ปั๊บเป็นจังได๋นะครับมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่แปลกหูแปลกตาหลาย
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดขากลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่น

0: ดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ทั้งสี่มันต้องถอนทั้งสี่มันต้องถอน
0: ของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

ครอบครัวหนึ่งเพิ่นไปเที่ยวทะเลผู้แม่กำลังนั่งกินอยู่ชายหาดลูกชายก็ไปเล่นน้ำทะเลเนาะเห็นฝรั่งใส่กางเกงอาบน้ำยางผ่านมาเพิ่นก็แล่นมาหาแม่แม่แม่อันนั่นแม่นหยังว่าสันว่าคือใหญ่แท้บัตรของหนูคือน้อยแท้พะนะผู้แม่ก็จักสิตอบลูกชายว่าจังไดว่าซั่นเถาะก็เลยบอกว่าในน้อยน่ะฉลาดอันใหญ่ๆเนี่ยเขาเอิ้นว่าโง่ลูกชายก็แล้วไปว่าก็แล่นไปเล่นน้ำทะเลอีกจักข้าวนึงก็แล่นมาอีกแม่แม่ผู้ยิ่งผู้นั้นคือหน้าเอิกใหญ่แท้คือบ่คือของหนูพะนะนั่นละใหญ่ๆก็งโลูกพะนะเพิ่นบอกลูกลูกชายก็แล่นไปเล่นน้ำอีกดอนเติบแล่นมาหาแม่อีกแม่แม่เมื่อกี้ผมเห็นพ่อยืนเว้ากับผู้ยิ่งงโงนั่นอีพ่อยืนเว้าไปก็โง่ขึ้นโง่ขึ้นพะนะ

ก็ว่ากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆฮะจังไดก็อยู่เป็นโมกันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้ๆมวนกันอยู่มองนี่ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังบ่าวสิทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดก็ฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังเมื่อนี้บ่าวสิทนมีของดีของเด็ดที่มูเฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปล่อยมีหนำซ้ำชั่วราชั่วราโซเล่ผ้าล่าพี่เมี่ยมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งคนใส่ทั้งต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอาอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์091-684-0475ย้ำอีกเทื่อหนึ่ง091-684-0475เก็บเงินปลายทางอีพ่ออีแม่ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

嘞怕辣拼命发洗汤，说嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคา

0: สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้องครับผม
2: สวัสดีครับไปครับ
1: สวัสดีครับนำพาพี่น้องครับเข้าสู่ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงนะครับจากพี่น้องเกษตรกรสวนยางพาราที่เคยประสบปัญหาในการกรีดยางว่าจะเป็นเปลือกแข็งกรีดหนักปัญหาเชื้อราปัญหายางหน่อยนะครับผมบ่าวบุญฮอมนี่นำพาพี่น้องมาทั้งจังหวัดกา
2: ญจนบุรี
1: ราศีนะครับเนาะมหาไอ้ไอ้ชื่ออะไรน
2: ะไอ้สีทนครับ
1: ไอ้สีทนนะครับอยู่บ้านได้กว่า
2: อยู่บ้านนาเลี้ยงครับ
1: ครับผม
2: ตำบลสามัคคีอำเภอหนองค่ำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: นี่เป็นอีกผู้นึงนะครับที่ได้ใช้โซเล่พาราพรีเมียมขวดนี้นะครับน้องพี่น้องเนาะไอซีต้นที่ผมถามเนี่ยก่อนไอซีมาใส่โซเล่พาราพรีเมียมเนี่ยส่วนอย่างเขาเป็นยังไงก่อน
2: ปัญหามันก็มันได้บ่สมส่วนที่ว่ามันถือขั้นสีได้ไหมครับปัญหาที่สองก็คือว่าหน้ายางมันแข็ง
1: เออครับ
2: มันใส่เวลาโดนการกรีดมันเท่ากับใส่เวลาโดน
1: มันแข็งเป็นได้ใหญ
2: ่มันแข็งห่วยกับเป็นเปอร์เซ็นต์กับสี่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์คนเนี่ย
1: โอ
2: ้มันก็ต้องใส่เวลาโดนในการดำเนินงานเห็นไหมมันก็ได้เวลาพักผ่อนมันก็น้อย
1: ครับ
2: บ้านนี้น้ำยางมันก็บ่ได้เสมอคือตะกี
1: ้ครับบ่เสมอมันเป็นยังไงได
2: ้มันก็ลดลงครับอย่างนี้ต้นเคยออกก็บ่ออกต้นเคยได้ก็บ่ได้จริงใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาก็ได้จำเป็นต้องหาตัวซอย
1: หาตัวซอยยางเขาจักไรก็ไรอยู่น
2: ี่แปดไรครับ
1: แปดไรจักปีไรยางเขา
2: หอยนี่สามสิบเลย
1: โอ้นี่ครับยางใหญ่แห้งเสียใส่ดีเด้อพี่น้องเด้อให้ว่าตะเก้านี่เข้ากีดเนี่ยมันได้ผลผลิตผสมกับต้นมันเหมือนบ
2: ่แม่นครับ
1: ปุ๋ยเขาก็ใส่ครบ
2: ปุ๋ยเขาก็ใส่ครบ
1: นะครับแต่ว่าผลผลิตได้บ่เต็มที่กันเลยเลยผมขุนจักกับโซเล่พระราชพิมียม
2: แม่นครับ
1: ผู้ใดบอกคือขุนจักพี
2: ่ไปติดเบิ้งในเพจครับไปติดตามในเพจ
1: ครับผม
2: ก็เลยลองสั่งเบิ้ง
1: เห็นที่แหลกเสื้อเขาเจ้าเลยบ
2: ่กับบ่เสียนะครับก็เลยว่าเอ้าลองเบิ้งก่อน
1: เออ
2: เอามาล่องเมือง
1: ครับผม
2: มันก็ง่ายล่องเมืองแล้วก็
1: เป็นไงเนี่ยหลังจากมาท่าแล้ว
2: มันก็ไข้ไข้ก็เก่าหลายเติบอยู
1: ่ครับไข้จังไหนเนี่ย
2: ไข้ก็หนามันก็อ่อนลง
1: ครับ
2: การกรีดเท่ากับใส่เวลาหน่อยลง
1: ครับผม
2: แม่นบ่การระยะเวลาการทำมันก็หน่อยลง
1: ครับ
2: แล้วก็น้ำยางก็ไหลเสมอ
1: ครับ
2: น้ำยางข้นก็มันก็ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นอีกไหมครับ
1: ยาง8ไรแต่ก็เขาได้ลายไปเลยจะกลัว
2: ตั้งผมทั้งนั้นเช่นเป็นกระสอบมันก็ได้แต่สมัยตะกี้มันก็20กว่าพุ่นแล้ว
1: ครับ
2: บ้านนี้มันก็ลดลงมากคักปีนี้มันลงมากเดี๋ยวอยู่10กระสอบยางมันผสม8ไรแม
1: ่ผสม8ไร
2: แม่น
1: พอจะใส่โซเล่พาราพรีเมียมแล้วเป็นยังไงอ่ะ
2: เห็นผลอยู่ได้20กว่าอยู
1: ่ได้ขึ้นมาคือเขา
2: แม่นครับได้ขึ้นมากตีตื่นขึ้นมาหลายเติบ
1: ก็ได้ยินเอื่อยแล้วบอกก่อนเฮาสิซําอันคุณนั่งคุยกันถ่ายรูปนี่ระหว่างต้นบ่เคยออกก็ออกมาติเลยมันแม่นบ่ได
2: ้แม่นครับต้นบ่เคยออกก็ออก
1: ต้นนั้นมันเป็นหยังต้นนั้น
2: ต้นนั้นมันคือจังมันเป็นยางหลังคือจังได๋นี่ล่ะมันเป็นคือทั้งหน้าตายคือเสียรามันเกิดนี่ล่ะก
1: ็
2: เลยลองไปท่าเบิ่งกรีดเบิ่งเฮาก็ออกอยู่ก็ไข่ก็เก่าอยู่มันก็ได้เพิ่มต้นขึ้นมาอีกเห็นไหมต้นเขาบ่เคยกีดก็ได้กีดใช่ไหม
1: เออต้นที่บ่เคยได้บ่เคยได้ยางกันปากคุณว่าได้ยาง
2: แม่นครับมันก็ได้เพิ่มขึ้นมา
1: จักมีดเต็มโป้เห็นผมถามนี่เดานี่นี่โคโยคิงเงี้ยอยู่นี
2: ่สองมีดเต็มโป้แล้วซ้ำนี่เต็มที่สองมีด
1: ถ้าเขาจักมีดได้คันจะเอาจัง
2: ไ
1: ง
2: โอ้แต่เก่ากะสี่สี่ห้ามีดพ้นแล้ว
1: โอ้บ่เป็นแค่นี้นะครับพี่น้องครับยายเต็มจากให้พี่น้องได้เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวสิไปถ่ายเก็บไว้ให้เบิ่ง
2: แม่นครับ
1: เนี่ยพี่สีทน
2: ครับผม
1: คันจังซี่เนี่ยผมอยากให้อ้ายเนี่ยแนะนำพี่น้องมาเท่าไหร่ผมนะครับกับโซเล่พาราพรีเมียมนี
2: ่โซเล่พาราพรีเมียมติ
1: ครับ
2: ผมแนะนำนะครับโซเล่พาราพรีเมียมนี่บ่ใส่ก็ลองเบิ่งครับยายผู้ใดตัวใดสั่งมาใส่ลองเบิ่งเดี๋ยวเจ้าสิเห็นผลคันบ่เชียร์ก็ลองเบิ่งครับมันก็บ่นั่นหรอกครับราคาก็พอไปได
1: ้ครับ
2: ราคาเฮาก็พอสู้ได้อยู่หรอกเอาลองเบิ่งครับมันสิดีขึ้น
1: ใช่แล้ว
2: แม่นครับ
1: เห็นผลแล้ว
2: แม่น
1: จังกล้าบอกพี่บอกน้องครับพี่น้องผู้ฟังอยู่เบิ่งอยู่นะครับอยากได้ไปใส่ติดต่อเข้ามาทางเพจ
2: ครับผมครับ
1: เอาละครับวันนี้ผมบ่าวบุญฮอขอบคุณนะพี่สิทธิ์หลายๆคร
2: ับ
1: ลำลาพาจากพอกันในสวนต่อไปครับสิภาพไปสวนใด

说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซี

0: หมอหนึ่งนอนอาบแดดอยู่ชายหาดโดยธรรมชาติของฝรั่งสินอนแก้ผ้านะอ่านหนังสือพิมพ์เซยอยู่อ่ะจักข้าวเดียวเด็กหน่อยผู้หญิงย่างผ่านมาซะแล้วฝรั่งเห็นดังสั่นก็เอาหนังสือพิมพ์มาปิดของเจ้าของไว้ด้วยความสงสัยตามภาษาของเด็กหน่อยแล้วนะก็เลยถามฝรั่งว่าที่หนังสือพิมพ์ปิดไว้นะอะไรหนูเห็นแวบแวบพะนะนกนกเด็กหน่อยก็ย่างเก่าหัวจากไปว่าในใจก็คิดว่านกเอียงรูปร่างลักษณะจังสี่หลังจากนั้นเพิ่นก็เผลอหลับไปลมพัดเย็นสบายซะแล้วมาหูสึกโตอีกเทียนึงแต่ว่าบ่ได้นอนอยู่หม่องเก่าลักษณะคือจังโรงบาล นี่ละบ่ฮู้เลยว่าเจ้าของเป็นหยังฮู้แต่ว่ารู้สึกเจ็บที่สุดในชีวิตละหันมาข้างเตียงเห็นตำรวจผู้หนึ่งนั่งเฝ้าอยู่เพิ่นก็เลยถามตำรวจว่าไอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอยู่จำอะไรไม่ได้เหรอว่ามีอะไรเกิดขึ้นตำรวจถามโน no, ไม่รู้เรื่องเลยจำได้เพียงว่ามีเด็กผู้หญิงเดินมาหาไอคนหนึ่งคุยกับไอสองสามคำแล้วก็ไปตำรวจก็เลยนำหาเด็กหน่อยผู้หญิงผู้นั้นพ่ออีหลีตำรวจเลยถามอีละตัวได้เห็นหยังฝรั่งที่นอนอาบแดดอยู่หันบ่ว่าสั่นหนูบ่ได้เห็นหยังฝรั่งได้ล่ะแค่หนูเล่นกับนกประหลาดตัวนั้นละหนูเล่นกับมันแล้วมันกระทมน้ำลายใส่หน้าหนูหนูเลยหักคอมันทุบไข่มันถิ่มไฟเผาหั่งมันบ่เกี่ยวกับฝรั่งได้ล่ะฮะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอูดทอน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ่งใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475อะย้ำอีกทีนึง091-684-0475สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: 索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่น้องครับผม
1: สวัสดี
2: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับครับครับ
2: พี่น้องครับเคยบ่ครับกรีดยางเราได้ปริมาณน้ำยางบ่ได้ตามที่ต้องการนะครับปัญหาเปลือกแข็งกรีดยากนะครับเนาะมื้อนี้ครับผมบ่าวบุญฮอพร้อมครับ
1: สาวดาราจ้า
2: พากันมาหาคุณพ่อพ่อยังพ่อนี
3: ่พ่อสมเด็จ
2: พ่อสมเด็จอยู่บ้านใดพ่ออ
3: ยู่บ้านโน่นน้ำแทงตำบลน้าจำปา
2: อำเภออ
3: ำเภอร้อนจัน
2: กาฬสินธุ์เฮานี่นะพ่อเน
3: า
2: ะ
3: นี่ราชบัณฑิตกาฬสิน
2: ธุ์คุณพ่อสมเด็จเป็นอีกคนนึงครับที่เคยประสบปัญหาในการกรีดยางในสวนยางครับปัญหาที่เราเจอบ่สิเป็นปันเปลือกแข็งนะฮะน้ำยางไหลบ่เต็มที
3: ่
2: ได้ยาง
3: แน่น้ำยางไหลบ่ดี
2: ครับเออแล้วบัดนี้เพิ่นจะได้บ่ใส่โซเลพาราพรีเมียมถามก่อนตะกี้ว่าน้ำยางยางเฮาจักไหลพ
3: อห่วยว่ามัน13ไหลบ
2: ่ซุ่มกีดนี
3: ่ครับ
2: ซุ่มน้อยต่างหากก็มีครับผม
3: แม่นซุ่ม
2: น้อย
3: ซ
2: ุ่
3: มน้อยบ่ถ้าได้กีดท่านนี่เปิดอยู
2: ่เออครับผมให้ผมถามให้พ่อเฮาสุพี่น้องบ่เฮาฟังได้ว่าก่อนหน้าสิใส่โซเลพารานี่ปัญหาว่าน้ำยางบ่ไหลมันบ่ไหลปานใดบ่ไหลจังได๋มันหนักหนาซําใดอีพ
3: ่
2: อ
3: มันออกบ่ดีพ่อใหญ่ว่านี่มันออกบ่ดีก็เลยฟังพิทยุเพิ่นเว้ายามมื้อคืนน่ะ
2: มันออกบ่ดีมันออกบ่ดีจังได๋พ
3: ่อมันยางออกบ่ไหล
2: เออ
3: ๆยางออกบ่ไหล
2: บ่ดีตั้งเต็มโปแต่เก่า
3: 6เมตร7เมตรพุ่นแล้ว
2: เขาต้องกรีดหลายรอบเบิ่นเถาะ
3: แม่น
2: กันสิเอายางโปเดียวจังซี่ต้องกรีดบัก6 7เทื่อ
3: แม่นมันเป็นบางต้นบางต้นมันก็ออกได
2: ้ครับ
3: บางต้นก็3เมตรหรือ2เมตรมันก็เต็มโปแล้วบางต้นมันก็บ่ออกต้อง6เมตร
2: ครับผมนอกจากปัญหายางบ่ออกแล้วปัญหาอื่นเฮามีบ่พอ
3: มันก็มีเดียงเปียกมันแข็งนี่ล่ะเริ่มแรก
2: เออๆมันแข็งปานใด
3: แข็งกีดหญ้ากำลังโคกๆๆคนน่ะบะบันเลยไปเอาโซเดียมพารามาทา
2: ครับผม
3: บานมันก็เลยนุ่ม
2: ครับ
3: เปียกมันนุ่มแล้วก็ยางก็ออกหลายกว่าเก่า
2: ครับผมอันต้นว่าเปลือกแข็งมันเป็นคู่ต้นบ่เป็นหลายต้นบ
3: ่มันก็เป็นบางต้นนั่นน่ะมันบ่เป็นไปว่าทุกต้นเด
2: ้ให้ว่าคันต้นมันแข็งดีคือดึงบ
3: ่เออดึงมันดึงโคกๆๆๆคือหน้าเสียงมันสินุ่มๆมันก็ค่อยแคะๆๆๆไปง่ายๆนั่นน่ะ
2: บานนี้ผู้ใดบอกอีพ่อสมเด็จคือจังได๋จักกับโซเลพาราพี่เมียม
3: ทั้งเพิ่นประกาศอยู่ในพิทยุน
2: ฟังที่แรกพอสมเด็ดเสื้อเพิ่นบ
3: ่ก็บ่ใครเสียไปดอกฟังไปฟังมาโอ้มันคือสิออกดีอยู่หรอก
2: เ
3: พิ่นว่าซั่นในใจเอ็นก็เลยได้ไปอันติดต่อโทรสั่งเพิ่นนั่นน่ะ
2: บัดนี้หลังจากพอสมเด็จใส่โซเลพาราพี่เมียมแล้วเป็นจังได๋แน่พ่อเว้าสู่ลูกฟังแน
3: ่มันก็ออกหลายกว่าเก่ายางก็เลยหลายกว่าเก่า
2: หลายกว่าเก่าปานใดพ่อมันหลาย
3: ตะกี้มันแค่300บาทนี้มันก็ขึ้นไปหาเกียบสิถึง500พุ่นละ
2: น้ำหนักคือยางกันบ
3: ่น้ำหนักของยางนั่น
2: หลังจากใส่ลงไปได้ละพ่อนี่มันจังว่าขึ้นฮอด500นี่ใส่มาโดนไป
3: มันก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมา3เมตรอัน3รอบ4รอบพุ่นละเป็นเดือนพุ่นละ
2: อ๋อครับผมให้ว่าถ้าอยู่ระยะนึงพุ่นละบัดนี้ นะครับมันค่อยๆปรับตัวมันพอเน
3: า
2: ะ
3: แม่นยางก็สิปรับตัวตะกี้มันบ่ทันเขียวปานนี้ใบมันก็เอาปุ๋ยมาเพิ่มมันก็จังใบเขียวโป่งแล้วมันก็จังออกหลายกว่าเก่ามาน่ะนะ
2: ตะเกาตอนบ่คั่นใส่ได้300กว่าโล
3: แม่น
2: หลังจากใส่แล้วล่าสุดนี่ได้เท่าไหร่ก็เอาใหม่กันน่ะ
3: 400เกือบสิถึง500พุ่นละ
2: แล้วปัญหาว่าเปลือกแข็งเด้อพอเป็นจังได๋บัดนี้
3: เปลือกแข็งก็นุ่มขึ้นมาม
2: ันนุ่มจังได๋เด้อนี
3: ่นุ่มกีดง่ายน้ําบ่หลังควกควกควกมันหลังแข็ง
2: ๆก็ยังว่ามันนุ่มเนาะพ่อเนาะ
3: แม่น
2: มันจะบ่สอจังก็ดอก
3: กีดง่ายมันกีดง่ายบ่ง่ายๆดอกหั่นเฮาเอาแต่มันก็กีดแข็งหลังควกควกมันแกนมันดึงยากกัน
2: ตะเกา
3: แม่น
2: ทำไมนี่คือ
3: บ้านนี้เอานี่มาท่าแล้วมันก็ดึงง่ายกว่าโกโ
2: ซเลพระราพี่เมียมนี
3: ่แม่นจังว่าบ้าเนี่ยย่องพญโยดีอยู่ตัวโซเลพระราพี่เมียมใจดีอยู่
2: คุณพ่อสมเด็จผมอยากให้พ่อนี่แนะนําพี่น้องผู้กําลังรับชมรับฟังตอนนี้แนวผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนครับกําลังประสบปัญหาคือจังนี้พ่อนี่บอกเพิ่นนะครับว่ามันเป็นใส่บ่โซเลพระราพี่เมียมนี
3: ่พี่น้องป้องไปเอ้ยลูกๆหลานหลานนั่นผู้ใดบ่ทันเคยใส่นี่โซเลพระราพี่เมียมเด้อคือพ่นนี่นี่ล่ะพ่อจะชมบินเนี่ยใส่มาแล้วถือว่าดีของพ่ออยู่ลูกหลานนี่หันมาทำมาไงพ่อจะชมเดือดสิบอกว่าเด็กทั่วบนยังไงยังไงสื่อมาท่าเบิ้งข้ามันดี
2: พี่น้องผู้กำลังรับชมรับฟังนะครับหากมีปัญหาขึ้นกันกับคุณพ่อสมเด็จนะครับเนาะติดต่อเข้ามาเนาะคุณดาราทางเบอร์ใด
4: ทางสื่อใดพี่น้องทางเบอร์โทรศัพท์0916840475 0916840475
2: สุดท้ายนี่ครับผมกับคุณดารานะครับขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อเด้ออายุมันขอยืนให้โชคแข็งมันให้ยางสุขภาพแข็งแรงนําให้ได้กินยางได้เงินหลายๆเด้อพ่อเด้อลําลาพี่น้องไปเลยครับผมขอบคุณหลายครับ
3: ลูกหลานก็ได้ไปก็ได้ตลอดปลอดภัย
5: กีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
6: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
7: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
8: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
9: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
3: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กินลงไปเลยบ่ได้ยาก
10: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
3: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
11: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าขับล่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยล่องยางไหลรวดเลยรวม
9: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
12: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

0: มีพ่อใหญ่ผู้หนึ่งแล้วมักแท่งหวยหลายวะซื้อลอตเตอรี่ดอกซื้อแต่ใดมาจนว่าเฒ่าก็บ่เคยถึกจักเที่ยแล้วบ่เป็นโรคหัวใจก็เลยไปหาหมออยู่โรงพยาบาลวะพอหมอเอิ้นเข้าไปตรวจหมอก็ถามสบายดีไหมลุงคะนะเอ้าคันกูสบายดีกูสิมาหามึงบ่คะนะเล่าก็ได้บาดนี้ลอตเตอรี่ที่เล่าซื้อไว้ลูกสาวเล่าก็เอาไปตรวจซั่นตั่วถูกรางวัล50ล้านท่านสิบอกพ่อกับญาติเล่าหัวใจไว้ก็เลยกระซิบหมอให้บอกเล่าหมอเพิ่นก็ฮู้จักวิธีนะกับคนไข้วะงวดนี้ซื้อหวยเลขอะไรอ่ะลุงโอ้ยจำบ่ได้ดอกกูซื้อหลายถ้าหากว่าลุงถูกหวย50ล้านลุงจะทำอะไรพะนะโอ้ยบ่ถูกดอกซื้อมา50ก็ปีแล้วบ่ถูกจักเทียไม่สมมุติว่าลุงถูกกูสิให้มึง20ล้านเลยพะนะพอตาได้ยินเท่านั้นซากแงกแงกขาดใจตายเลยหมอก็ได้หมอก็เป็นโรคหัวใจคือกัน
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปล่อยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากได้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบกับบ่มีครัวต้นกับสิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนกระถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลาย ต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกับเปลงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขาย

0: 嗦嘞怕辣皮面发西汤，嗦嘞怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับครับพี่น้องครับตอนพี่น้องเข้าสู่ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์นะครับมื้อนี้นำพาพี่น้องนะฮะมาหาเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเคยมีปัญหาน้ำยางไหลบ่ดี
2: งั้นบ่พอครับไหลบ่ดีครั้งแรกนะ
1: อือไหลกับพี่กระปล่อย
2: กับพี่กระปล่อย
1: เปลือกกระแข็ง
2: ครับ
1: ครับผม
2: น้ำยางเลี้ยงยาก
1: เออเนาะนะครับมื้อนี้ผมมาทางจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมาทางอำเภอสหัสสะขัน
2: ครับ
1: ผมมาถึงเนาะนะครับมาบ้านยังก็พอนี
2: ่บ้านหน้ามะเขือหมู่12
1: ที่พอซื้อคุณที่พอหยัง
2: ซื้อบุญจันทร์ไล่รัด
1: คุณพ่อบุญจันทร์ไล่รัดนะครับเป็นอีกผู้นึงที่ได้ใส่โซเล่พาราพรีเมียมนะพ่อเนาะมื้อนี้เป็นสูตรฟ้าสีทองนะครับนี่ตัวสูตรเข้มข้นเลยสิพาพี่น้องมาติดตามนํากันนะครับว่าก้อนหนาที่เพิ่นสิได้ใส่โซเล่พาราพรีเมียมเนี่ยปัญหาที่เพิ่นว่ามันหนักหนาซําใดนะครับแล้วหลังจากใส่มันดีขึ้นจังได๋เว้าสู่ฟังแหน่ปัญหาตะกี้เป็นหยังเกาะว่ามันไหลบ่ดีไหลบ่ดี
2: แรกที่แรกมันก็ไหลบ่ดีมันเลยตั้งแต่เปิดที่แรกแรกคนก็ไข้อยู่พอใส่ได้อยู่ต่อมาระยะนึงประมาณจะครึ่งปีต่อมาครึ่งปีเนี่ยก็เริ่มไหลบ่ดีมันเลยไหลกับปิดกับปล่อยบางต้นก็ไหลดีบางต้นก็บ่ออกมันเลยบางต้นก็เป็นเปียกแข็งๆดึงยาก
1: ครับดึงยากมันยากจังได๋พอ
2: ดึงยากเปียกมันแข็งแล้วมันก็เป็นดึงมามันจะปลดในมันบ่ตอนอย่างใด
1: เกียดบ่มวน
2: บ่มอนบ่มอนมือ
1: บ่มอนมือ นะครับยางมันจักไรก็พอ
2: ยางหาไร
1: หาไรนะครับให้ว่าบางต้นก็เปลือกแข็ง
2: แม่น
1: แล้วก็บางต้นก็ไหลบ่ดี
2: ครับ
1: ไหลบ่ดีมันไหลบ่ดีอาการหนักหนาทันใดบ่ซื้อฟัง
2: มันสิแบบมันสิไหลมาระยะคราวเดียวบ่พอนาทีดอกมันสิหยุดมันสิกามเข้าไปเลย
1: อืม
2: บ่คือพี่ร่างต้นมันสิคอยออกมาเรื่อยๆอยู
1: ่ครับ
2: พอดีได้ยินทางวิทยุ
1: ครับ
2: ก็เลยตัดสินใจซื้อมาเบิ่งกันหน้าป่ะ
1: ครับ
2: ซื้อมาทีแรกก็มาลองเบิ่งลองเบิ่งก็ใส่เขามาพักไปทุก2มื้อมื้อที่3ไปกีดพอดีไปกีดไปต้อยท่อนแล้ว
1: เฮ้ยได
2: ๋นั่นต้นกายมีทั้งไปเลย
1: จากที่เคยกีดง่ากันบ
2: ่แม่นมันสิไหลจดๆๆๆกายเข้าไปเลย
1: โอ้จ
2: ากไม่แน
1: ่
2: น
1: ไม่ไม
2: ่ครับขันแรกนะ
1: จากที่บ่ไหล
2: จาก
1: ที่พอจะท่าเพื่อแรกกันแม่นบ่พอ
2: แม่นครับเพื่อที่แรก
1: เออว่าสู้ฟังอีกเด้เพื่อที่ไปนี
2: ่พอดีท่าที่แรกก็พักเข้าท่าแรกพักไป2มื
1: ้อ
2: มื้อที่3ยังไม่กีด
1: ครับ
2: พอได้กีดเฮาไปกีดต้นไปกีดต้นที่แรกเพิ่นกีดต้นนั้นบ่ออกหน้าป่ะ
1: เออลองเบิ่ง
2: ลองเบิ่งที่แรกไปใส่กีดว่าก็ออกก็ได้สมพวนอยู่แต่ไปต่อยต้นมันออกเคยออกจักหน่อยน่ะก็ถวายไหลจนเลยแล้ว
1: กายนี
2: ่กายดึงบ่ทัน
1: พี่น้องครับแล้วต้นที่มันเปลือกแข็งเป็นได้พอบัด
2: บัดนี้โอ้ยว่ามันเปียกไปยุ่งแล้วเว้ยเดี๋ยวนี
1: ้แต่เก่านี่
2: จดๆๆไม่ยากยากนะ
1: คือมื้อนี
2: ้จดง่ายๆเลย
1: ก่อนหน้านี้เฮาได้ผลผลิตจักกิโล
2: ก่อนว่าท่านใส่ก็ได้อยู่ประมาณ250 200หรือ100กว่า180ไปนี
1: ่ครับผม
2: พอดีได้มาใส่ได้เอาตัวเดชปลามาใส่นี
1: ่ครับผม
2: สิได้อยู่ประมาณ300กว่าพอดีหลังจากแปลงมากรีดอีกต่อวันนี้ได้400กว่าเลย
1: ได้400กว่า
2: ได้400กว่า
1: ประทับใจบ่พอกับตัวเดช
2: โอ้ยจนมาซื้อมาตลอด
1: น่ะใส่มาจักปีแล้วก็บ่สู้ฟัง
2: 3ปีนี่ล่ะ
1: 3ปีนี่ครับพี่น้องคันบ่ดีจริงบ่ติดตามบ่ใส่ต่อแน่นอนเพิ่นว่าคันใ
2: ส่บ่ได้มาเบิ่ง
1: ครับ
2: คันบ่ได้คันมาว่าตัวก็มาเบิ่ง
1: มาเบิ่งมาเบิ่งอยู่ไสก็พอบอกที่อยู่ซึ่งนะ
2: อยู่บ้านหน้ามะเขือนี่ล่ะหมู่12
1: ครับผมมาหาคุณพ่อ
2: บุญจันทร
1: ์สุดท้ายนี่ผมอยากให้พ่อบุญจันทร์ ฝากพี่ฝากน้องบ้านเฮาแน่ว่าเป็นจะใส่บ่อโซเลพาราพรีเมียมเพราะว่าผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหลายคนอาจจะมีปัญหาคือจังที่เฮาเคยเจอกําลังหาคําตอบหาทางออกอยู่มื้อนี้บอกบุญเพิ่นได้พอ
2: บ้านหน้ามะเขือเด้อบ้านพลสว่างบ้านใกล้เคียงกันไผบ่ทันได้ใส่เอามาใส่คือผมได้ครับนี่ซื้อมาใส่รถใส่โซเลพารานี่สุดซุมื้อนี้แฮงแน่ผมมาใส่บางหันโอ้ยได้จนเลยเอกโซเลเพิ่นโฆษณาอยู่นั่น
1: ครับผม
2: นั่นแหละครับ
1: ใส่แล้วเป็นจังได
2: ๋โอ้ประทับใจดีครับผมภูมิใจเลย
1: ครับผมนี่คือคําดีจากคุณพ่อจันนะครับพี่น้องผู้กําลังติดตามรับชมทางเพจหรือรับฟังทางวิทยุบ่ต้องลังเลบ่ต้องกังวลแล้วครับนะฮะใช้ได้ต่อเนื่องต้นไม้ส้ม
2: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นตัวยาบํารุงพอใส่มา3ปีปรากฏว่าต้นเฮาส้มอยู่บ
2: ่บ่ครับ
1: บ่นะครับพี่น้องนี่คือเรื่องจริงเนาะพี่น้องครับอยากพี่น้องเอาไปใส่เพื่อคุณภาพยางที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตของท่านนะครับโซเล่พาราพรีเมียมนะพ่อเนาะ
2: ครับครับ
1: เอาละมื้อนี้ผมมาบุญฮอพร้อมคุณพ่อจันทร์ลําลาไปก่อนอย่าลืมครับอยากได้ยางที่ดีใช
2: ้โซเล่พาราพรีเมียมครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพ่อครับ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มีครูสาวผู้หนึ่งเป็นครูประจำสั้นของเด็กม.3มีอยู่มื้อหนึ่งเพิ่นเฝ้าที่ใดบุเพิ่นก็แต่งโตไปโรงเรียนปกติแล้ววะเผอิญมื้อนั้นลืมนุ่งกางเกงในไปพอไปฮอดโรงเรียนยามมื้อเช้านะเพิ่นบัดยืนอยู่ระเบียงชั้น3นักเรียนผู้ชาย3คนมันก็ย่างผ่านมาวะพอมาฮอดมองหันมันก็แงนหน้าขึ้นว่าสิสวัสดีครูสวะพะนะปากข้างมันก็ยืนปากเบิ้งอยู่หั่นล่ะครูเองก็สงสัยงงอยู่ข้าวนึงคิดออกว่าจะของลืมนุ่งกางเกงในเธอ3คนมานี่พะนะเพิ่นก็ย่างไปถ่ายอยู่โต๊ะนะพอเด็กนักเรียน3คนมาฮอดเพิ่นก็ถามคนที่1เธอเห็นอะไรบ้างพะนะผมเห็นน้องครูครับดีถ้างั้นหยุดเรียน1อาทิตย์พะนะ3คนที่2เธอเห็นอะไรบ้างผมเห็นขาต้อยครูครับดีหยุดเรียน1เทอมพะนะหันไปถามหมอที่3แล้วเธอล่ะเห็นอะไรบ้างน่าใจเลยหมอกระไดผมคงไม่ต้องมาเรียนแล้วล่ะครับครูพะนะ
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเติงหัวเติ้นกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้เอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เอาจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปิดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้าก็อย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มากก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0916840475 0916840475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: าแล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
2: ครับ
1: น้ำผ้าพี่น้องเขาป้าหยางอีกแล้วนะครับมื้อนี้มาทางจังหวัดกาฬสินธุ์นพห้องกระไดนะครับเนาะ
2: อำเภอห้วยพึ่ง
1: ครับผมมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องผู้ที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมนะครับสูตรยางไหลดีฝาสีทองมื้อนี้ผมมาหาคุณพ่ออีหยังก็ขึ้นได้มั้ย
2: พ่อทองดี
1: พ่อทองดีแนะนำบุญเลยพ่อนี่พ่อทองดีแนะนำสกุลยังครับ
2: สีบงครับ
1: บอกซื้อบอกบ้านบอกบ่งเซาเฮาเนี่ย
2: บ้านหนึ่งที่93/23บ้านหลวงอุดม
1: ครับตำบลยังพ่อ
2: ตำบลข้ามบง
1: อำเภอ
2: ฝากกระสินเท่านี้แหละ
1: ครับผมคุณพ่อทองดีเนาะ
2: พ่อทองดี
1: พ่อทองดียางจักไรยางเฮานี
2: ่โอ้สิบไรมันก็ได้กี่โลเก็ต800นี่แหละ
1: ครับกี่เดียงไปเลย
2: แมน
1: พ่อทองดีครับผมถามเนี่ยว่ากวนเฮาสิได้ใส่โซเลพระราชพี่เมียมเนี่ยปัญหาที่มันหนักหนักใจเฮาในปลายยางมันมีหยังแน่บ่สู้ลูก
2: มันเป็นเสื้อราแล้วเสื้อราดำมันกีดยางมันกีดบอก
1: เออเป็นแต่บอกสู้ฟังได้พ่อ
2: มันบอกมันหนาแห้งแล้วหนามันแห้ง
1: ครับ
2: ก็เลยว่าฟังรายการเขาเจ้าก็เลยว่าโซเลพาร่าเนี่ยมันแก้ได้หลายอย่างประโยชน์เรื่องแล้วเอามาใส่ลงเบิ้ง
1: เชื้อราเชื้อรา
2: เชื้อราเชื้อราดำด้วย
1: ราดำบ่พอ
2: แม่น
1: เป็นมะดนบ
2: ่ห่วยเป็นจนงามันล่วงลงหมดแล้ว
1: เป็นราดำที่พอเอาขันราดำนี่มันย่างพอกินยามันได้นำอย่างบ่ฮัน
2: มันบอกเลยว่าหนามันแห้งปัญหาของมันนั่น
1: หนาแห้ง
2: ได้ทีละร้อยก็รู้นึงดิ
1: ยางสิบไรเนี่ย
2: แล้วมันบ่เป็นตะคุ่มนี่
1: ครับ
2: ก็เลยว่าเฮ็ดจังได๋เอาอื่นมาใส่ก็ใส่เบิ่งเลยยี่ห้ออื่นก็ดีมันก็บ่ดีแม่ก็เลยเอาโซเล่พาร่ามาใส่ให้เบิ่งเบิดมันใบมันก็ดีขึ้นหนามันก็ผิดปกติขึ้นแม
1: ่โซเล่พาร่าไอ้หนามันแห้งมันแห้งแห้งขนาดได้พอบอกสู้ลูกฟังในอาการ
2: มันแห้งก็มันแข็งขีดทั้งแสะๆพุ่นเลยเนาะ
1: จังกีดอ่ะกีดบ่เข้า
2: สิมีดบ่เข้ามันตึนพุ่นแล้ว
1: เออ
2: มันแห้งเนาะ
1: เรายาง10ไร่เฮาได้ยางไปขายที่ใดจักโลตะกี้ตะกอนนั่น
2: 100กว่าโลเทื่อละ4สอบบาทนึงก็มาได้6สอบ7สอบอยู่ตามยางเฮาใส่แล้ว
1: ก่อนหน้านี้เฮาเคยได้ใส่ยี่ห้ออื่นมาแนวอื่นมารักษาบ่ครับไปเฮ็ดจังได๋พ่อบ่สู้ฟังได
2: ้เคยได้ใส่อยู่ตะกอนแต่ก่อนก็ได้บ่เอามาใส่ของเรามันทดสอบบางหลายอย่างเนาะแต่มันเป็นการมันเป็นแบบว่ามันเป็นเร่งน้ํายางแม่มันบ่มีการบํารุงแม
1: ่โอ้
2: มันเร่งให้ยางเฮาออกหลายก็มันเป็นใส่ไปแล้วมันก็สิเป็นหนามันปูดขึ้นมาแม่นบ่เวลาเฮาใส่ใส่นั่นปูดเพราะมันสิอาบต้นมันบ
1: ่
2: เฮาก็เลยเลือกใส่ว่ามันเหลือเบิ่งสภาพยางมันใบมันบ่มีความเข้มความหยังขึ้นมามันปิด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหิน

อิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน

0: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจัง
3: แล้วก็ดูแลความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพังงานนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบตร.นะครับแล้วก็รองสำราญนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับ
2: พลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่ายังมีการหารือเรื่องมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าบริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำภายใน7วัน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้กำชับให้ประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507 ให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดรวมทั้งให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกส่วนพื้นที่สปก.หากตรวจพบยังไม่มีการเช็คประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและปราบปรามทุนสีเทา

0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ตามที่นายกรจติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่นเพื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตปี2540เนื่องจากเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนไทยรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความชัดเจนกระบวนการสอบสวนถ้ามีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะ
0: ด้านในเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกระทู้ถามสดกรณีการจับกุมนายหนิงเฉินซันชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหาแต่ไม่พบประวัติการก่อเหตุรุนแรงหรือเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายพร้อมยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงานข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
2: คณะการคอร์รัปชันอย่าง
0: ความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
2: คณะการคอร์รัปชันอย่างความงาน
0: มั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
2: คณะการคอร์รัปชันอย่างความงานกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลยพินิจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชันทั้งนี้ภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีและโน้ตฮาวในการบริหารจัดการเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดนายโค้ชอารามวัฒนานนท์ระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักในขณะนี้คือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันทางด้านการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนพศรแก้วขำรายงาน
3: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลก
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงและรัฐบาลกัมพูชามักมีการพูดและการปฏิบัติในพื้นที่ไม่ตรงกันบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์

0: ้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อฐานไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วพฤติการเหล่านี้สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสงครามข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารพร้อมย้ำว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันปริญญาวิชเกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดมหกรรม Future Mobility 2026ผนึกกำลังภาคเอกชนแสดงศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดมหกรรมระดับนานาชาติ Future Mobility Thailand 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อประกาศศักยภาพและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Mobility Hub ของภูมิภาคเอเชียท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่างานนี้คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสอดรับกับยุทธศาสตร์ 5i ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลกเพื่อรองรับทั้งตลาด EV และตลาดอะไหล่ทดแทนช่วยสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและก่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สมาคมยานยนต์ไทยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใช้ระบบโควต้าลงทุนแลกสิทธินำเข้ารับมือมาตรการ EV 3.5 ที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้านายสุโรจน์แสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า10สมาคมสัญชาติไทยเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ได้ร่วมกันยื่น8ข้อเสนอฉุกเฉินต่อรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือภาวะหน้าผาอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.5 ในปีหน้าโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตซึ่งส่วนต่างระหว่างรถยนต์ผลิตในประเทศและรถนำเข้าห่างกันเพียงร้อยละ8ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนผลิตจริงและเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะหันไปนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ40ทางกลุ่มจึงเสนอให้ปรับรูปแบบจากการผลิตชดเชยมาเป็นการให้แต้มต่อผ่านระบบโควต้าโดยมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าอัตราเดิมแก่ค่ายรถที่ลงทุนสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสถานีชาร์จศูนย์ R&D หรือศูนย์จัดการซากแบตเตอรี่ควบคู่ไปกับการปรับเกณฑ์ BOI คุมเข้มการสวมสิทธิ์และคุ้มครองผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน
3: เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้แตมปิ้งพาร์ทช่วงล่างแล้วก็ตามแต่พวกนี้แต่พวกไฮเทคพาร์ทพวกเอดาสแล้วก็ตามพวกนี้เรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณตั้ง R&D คุณให้อะไรเราก็จะให้อะไรตอบแทนไปการผลิตแทนที่จะเป็นผลิตชดเชยคืนเหมือน 3.5 เนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยแทนที่จะสร้างรถอย่างเดียวเนี่ยให้มาส่งเสริมของตัวอีโคซิสเต็มด้วยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ชาร์จิ่งสเตชันทำลายแบตเตอรี่แล้วก็ตามแต่พวกนี้นั่นคือ whole ecosystem
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การเป็นเครื่องยนต์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโดยสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ AITP ณโรงแรมเอเชียราชเทวีกรุงเทพพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งการใช้นวัตกรรมเป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์คือกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักพบปัญหาการติดขัดในระบบเช่นปัญหา IP ค้างสต็อกและอุปสรรคทางกฎหมายหรือความกังวลในเรื่องการถูกตรวจสอบทำให้งานวิจัยที่ดีจำนวนมาก ไม่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้จริงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศทั้งระบบซึ่งเป็นที่มาของการพยายามในการจัดตั้งเครือข่ายและสมาคมวิชาชีพเช่น AITP ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงแบ่งปันกรณีศึกษาและยกระดับการทำงานของสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ TLO ทั่วประเทศให้มีทิศทางเดียวกันกระทรวงอวจะมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้าง IP Marketplace ผ่านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระด้านการเอกสารและเพิ่มคุณภาพในการคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้าของผลงาน
5: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI ในการประมวลผลข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อศึกษาและติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
6: เรื่อง AI ตอนนี้ก็สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะนี้เรื่องที่เห็นกันทั่วไปก็คือการใช้ AI ประมวลข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Gen AI เนี่ยนะคะโดย AI เป็นตัวสร้างปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยเราให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์อะไรก็ตามที่สร้างโดยเทคโนโลยีเนี่ยณขณะนี้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่คุ้มครองทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งคณะทำงานปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพูดคุยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีกฎระเบียบอะไรออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้นะคะ
5: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครและ TikTok ลงนาม MOU ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างยั่งยืน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ TikTok โดยมีนางชนิดาคล้ายพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและบุคลากรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน3มิติได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะผ่านการรณรงค์คัดแยกขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและด้านประชาชนและการศึกษาอัจฉริยะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวกรุงเทพมหานครรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนี้กทม.จะทำหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ขณะที่ TikTok จะสนับสนุนการจัดอบรมเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่กทม.รวมถึงการร่วมจัดแคมเปญส่งเสริมการคัดแยกขยะและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในวงกว้างชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569 ดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
12: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐเป็นประโยชน์กับทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อจีนและสหรัฐร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์แต่หากขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนว่าประเด็นเกาะไต้หวันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐและหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกันและก่อให้เกิดสถานการณ์อันตรายมากได้นอกจากนี้ผู้นำจีนยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐในกรุงโซของเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและมีความสมดุลในภาพรวมประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์เรียกประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับตัวพลตำรวจเอกโรนันบาโตเดล่าโรซาสมาชิกวุฒิสภาและเป็นบุคคลคนสนิทกับอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการดำเนินมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างรุนแรงขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาได้แล้วซึ่งเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกถึงตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา

0: Dạ đi, đại nhiên, đại nhiên chưa?
1: Đại nhiên vợ.
0: Đại nhiên chưa cha?
1: Vợ chẳng đời.
0: Ủa mà sáu phăng lắm chứ. Mày thầy chạy tao ăn cha.
1: Mặc xà phăng râm.
0: Cha, mày thầy là sáu
1: Khạp.
0: phăng râm đấy. Ôi, tao vụ phỏng ông đi đó, bố đây thua bánh khoang lại nó hoa nà đó.
1: Phăng lại, nè cặp trẻ khăn trẻ khai.
0: Mẹ mà thú giang điều đi.
1: Nó thú
0: con
1: ra
0: là
1: lại.
0: Hoàng phán hoàng quần.
1: À, dài bay.
0: Ơi, phú thú đi trong hoa nà, mân mòn đi, nó hòm đi đi.
1: Khạp. Khạp. หอมดี
0: ยาที่พันก็ดีผู้ใดพอได้ก็รอมึงเด้อพี่น้องเอ้ย
1: ห้าสิบบาทห้าสิบบาทถูลงไปยาที่พัน
0: สายรอบหนาเนาะเดี๋ยวเป็นเดียนผู้เนาะ
1: ครับผม
0: จ้า
1: ฮะ
0: พี่แม่ขอฟังแบบนั้นเด้อขอมอบไปเด้อ
1: มอบมอบไป
0: เนี่ยเสียร้านเนี่ยเด้อแม่ช่องลอยกับแม่พันเม็ดเนี่ยเด้อดาวกาฬสินธุ์อันป้าเสริมได้เด้อป้าเสริมคนสวยเด้อป้าเสริมป้าเรียนแม่ป้าร้านมื้อนั่นล่ะจ้าเปิ้นก็ขี้ใหญ่แม่น้อยแม่น้อแม่จวนแม่บุญนางบุญแก้วตาน้อยเธอชิ้นเป็ดเป็นสีทองแม่มาป้าคนสวยเด้อป้าสองขั้นสีพูดต้นเด้อหน้าไม้รอของแม่เหมือนเดิมบัดนี้จ้า
1: ครับผมเนี่ยเหมือนเดิมเนาะขอมากกับจัดให้นะครับอย่าได้เสียนะครับอย่าจะได้เสียไป ขอเพลงลำซี่เจ้าเอ๋ยของเดือนเพชรเนจากสาวสัมผัสท้องอ้วนได้จัดให้เด้ออีหยังก่อนลำซี่อยากยามลำซี่เจ้าเอ๋ยแล้วลำซี่อย่าร้องไห้ลำซี่เจ้าเอ๋ยเดี๋ยวได้หามันกันเด้อกันหาได้กันได้ฟังเด้อกันหาบ่ได้กันได้ฟังคือเก่า ฟังลำผู้อื่นลำชีเจ้าเอ๋ยเดือนเพชรอำนวยพรอาพรแล้วนะครับอ้าวนะครับมื้อนี้ก็สิเว้าเลี้ยงเด็กแว่นเด็กแว่นเด็กแว่นเด้ออันพวกขี่มอเตอร์ไซค์บ่คือบ้านคือเมืองเขาคือเด็กแว่นนะครับคันเด็กแว่นแล้วพ่อแม่ต้องมารับผิดชอบอีหยังบ่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบอีหยังบ่อันนี้ต้องร้องเบิ่งเด้อนะครับเดี๋ยวมาฟังงานเพลงจะเกินคิดฮอดสาวฟังลำนะครับเอาสักสายจะเกินสนะฮัลโหล
2: ฮัลโหลจ้า
1: โอ้ยมาเสียงดังฟังสัตว์มาขึ้นไปใส่เนาะมาขึ้นเขาจัดรายการคือบ่เห็น
2: อันมาขึ้นนี่ฝ่าฝนฝ่าห้องแม่เมาบ่ได้ฟังเลย
1: พี่โอ้ยฝ่าห้องพี
2: ่ฝ่าห้องมาลืมจึงตั้งมาแม่เมาม
1: าขึ้นเขาเหมือนคือหยังเจ้าเห็นหยังอยู่ใส
2: ่โอ้ยมาเที่ยงกับอยู่บ้านมาเที่ยงเปิดที่เทศอยู่บ่ได้มาเที่ยงกับจะฟังฟังบ่ได้เปล่าว่าห้องเสียงฟังเสียงฟังอยู่ไม่เบา
1: ถ้าฟังย้อนหลังเอามือใดพุ่นล่ะร้อยมาเปิดที่ดอก
2: จ้าเมื่อเที่ยงฟังแล้วโหลดอันนั้นเมื่อเที่ยงบ่ได้ฟังเมื่อเที่ยงโหลดนั่งอยู่นี่ล่ะแบบว่าฟ้าห้องฝนแต่ว่าฝนบ่ตกได้เบาขึ้นน
1: ี่คือกันเมื่อคืนนี่ก็ห้องที่ฝนบ่ตก
2: จ้าวางคันนี่ตกวาง3 4วงแลนนี่ตกแฮงอยู่เบา
1: คือการตกกับพ่อเป็นนั่นล่ะเพราะอื้ออะอะนี่นะ
2: แม่เทียนกันยากได้หลานแม่เทียนเก็บของออกมาทั้งนอกแม่เบาเขาเจ้าสีมาต่อเติมของราคาแม่เบา
1: คือจะมาต่อเติมต้นราคา
2: เขาสีมามุ้งราคาไม่เขาใส่สันไทยลงราคาเล็กโกเล็กเบา
1: ครับ
2: จ้าเขาสีมาตัวเหลือพวกยากจนแม่เบาพวกราคาพวกน้ำแม่เบา
1: จ้า
2: เอ
1: าล่ะโลดเฮ็ดแล้วก็แล้วดอก
2: จ้าเฮ็ดแล้วก็แล้วดอกว่าเขามาต่อเติมโครงราคาแม่เทียงแม่เบา
1: ครับ
2: จ้าแม่เทียงขอฟังเพลงได้จ้า
1: เพลงหยังเนาะเน
2: าะน้ำตาคนเลวของบ่าวได้บ่าว
1: ครับน้ำตาคนเลว
2: น้ำตาจ้า
1: ได้ครับ
2: จ้าว่าเพิ่นมันน้อยที่ตาเพียนรักแน่เด้อ
1: มาอีเพียนเนี่ยปฏิ
2: ค
1: ิดหน่อยอีเพียนอยู่ดิ
2: จ้า
1: เอาอีเพียนกับอีเพียน
2: เออจะนอนอีเพียนเด้อจะนอน

0: คร
1: เนี่ย
0: ั
1: ม
0: บ
1: าเสียจ้าจ้า
0: ได้จ้าได้
1: ไอ้
0: จ้
1: ว
0: า
1: ังพดไอ้วังพดทองน้องดำลือกันเลยทั้งลอยในเดบ่า
0: ครับผม
1: ไอ้สาวเสียลาเห็นไป2,400ในเดจ้า
0: จ้าจ้า
1: พูดดันพดว่าเสียงพดคอยคอยได้เบา
0: โอ้ยมันซื้อโทรศัพท์ไหมเหรอถ้าฟังเด้อเสียงแห้งขี้ยังนี่
1: บ้า
0: อ่า
1: พดนพดย้อนลงน้ำซีบ่าเครื่องเก่าว่า
0: หัวใจห้าได้พึบย้อนรถกระดอกกระเดียขึ้นทัดเขาซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้บุญรุ่นมาก
1: วันนี้เขาจะแต่ฟังเสียงดังอยู่ดอกน้ำบานเนาะ
0: เขาว่าท่านได้หลงเบอร์อยู่นี่แหละโทษจะเข้าเบอร์ไหน2,000 ปีก็ได้เรียนตำพุ่นตำพี่อยู่ครับ
1: สาวกาลสินหนินน้ำดำให้แม่เสริมแม่แกสอนแม่การแม่ร้านนะจ๊ะนาไทยนาไม้ละรอคือเก่าจะมาเด้อ
0: ครับผม
1: แม่เที่ยงจะเก่ากับแม่เที่ยงกับขึ้นนอดคือเก่าจะอยากได้ยินเสียงคือเก่าเลยว่า
0: คร
1: สว
0: ัั
1: ส
0: บ
1: ดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณหลายๆแม่เที่ยงเนาะนะครับเอาเป็นเจ้าไหนล่ะอาศัยนี่จะเกินไปจังใดเอาเสียงดังๆเด้อฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: เออมันก็เสียงดังว้าวๆเพื่อจะเข้าผิดเบอร์อะไรเนี่ยตำพุ่นตำพี่ยุทธละ
2: อันผู้ใครเห็นธงกับล้างมวนหน้าจอค่ะ
0: แค่ดอกกับมวนอาหารเนาะ
2: ตาขอเพ่งไหมค่ะดิฉันรูปรอค่ะ
0: มันจะไปคนฟังก็สวยค่ะ
2: สุสานคนช้ำค่ะ
0: สุสานคนสายมือคนเป็น
2: ผู้พวกกล้าจริงเหรอคะ
0: เออได้ยินจะดอกได้ยินอยู่เอาโลดว่าไปโลด
2: ได้ยินอยู่ติดค่ะอันมอดแม่ค่ะมอดแม่ค่ะ
0: สุสานคนช้ำ
2: สุสานคนช้ำค่ะ
0: มอดไปทางไหน
2: น้ำเลือดค่ะสาวกระสินค่ะ
0: ค่ะ
2: แม่เที่ยงแม่มัมมาแม่นางแม่เกศรแม่ตานแม่จรเขาจีเงยจ้า
0: เอ้ยน้ออ่อนซ้อนน้อเสียงเพิ่นได้เพิ่นก็ไปย่างย่าง
2: จ้าสาวสีทองแม่เสริม
0: เพิ่น
2: เป็นคุณแม่สลายค่ะแม่พันอิดนะคะ
0: เป็นแต่ย่องอ๊อกอ๊อกแอ๊กแอ๊กเลยก็ได
2: ้แม่รุจนาค่ะ
0: ครับ
2: จ้าแม่น้อยนะคะน้องพูดคนสวยน้ำค้า
0: น้องพูดคนสวยครับยูนี่ล่ะ
2: น้องน้องการลงคนสวยน้ำค้า
0: ครับ
2: เตรียมสายทั้งหมายเลขด้วยค่ะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: น้ำไม่ละรอนะคะ
0: ครับ
2: ผู้เฒ่าว่าเป็นไหมคะไว้ชราไหมคะไว้ผู้สูงไว้ไหมคะ
0: ยอมรับจากของว่าเฒ่าโลดดี
2: ราศีสวัสดิ์ค่ะ
0: เออเนาะยังก็ว่าคุณว่าคุณว่าจังได๋ก่อว่าย ัง
2: ก็ค่ะ
0: ว่าบ่สวยนี่บ่เป็นว่าเฒ่าบ่เป็นหยังแต่ว่าคําว่าบ่สวยนี่มีเรื่องกันติ
2: อันแน่นอนค่ะ
0: คันว่าเฒ่านี่บ่รับว่าเป็นหยังรับได้แต่ว่าคันว่าบ่สวยยามไหนล่ะมันมีเรื่องกันแท้ผู้เว้านี่ติ
2: เนาะบ่สวย
0: ค่ะเออเอาอึน
2: ค่ะราศีสวัสดิ์ค่ะรูปรอค่ะ
0: ครับเอิ้นยังได้กับเพิ่นว่าเอิ้นแม่เอิ้นป้าได้แต่ว่าคันเอิ้นว่าบ่สวยล่ะระวังดีๆบัดนี้กับงานเพียงนี้ก็แล้วกันเนาะพี่น้องรับหลายพุ่นสินายนะครับงานเพียงนี่ล่ะมนต์ละแค้นบ่แม่นอันผู้ใดล่ะเสียงอยู่ไหนเสียงเออไปใส่เบิดด้วยเสียงนี่มื้อนี้ฝนบ่ตกก็ยังเงียบจังมีแต่พี่น้องสวัสดีครับคุณผ่องศรีที่ว่ามา

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: ีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
0: กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟรีซกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟ
1: ดีเจชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200
2: สำหรับผู้ใดอยากได้นะครับแป๊กกล้วยบำรุงร่างกายเด้อกินข้าวแซ่บนอนหลับนะครับกินวันละ1เม็ดก็พอเนาะอยากกินหลายก็นั่นก็บ่เป็นหยังเนาะกินเช้ากินแลงกินจะละ2 3เม็ดก็ได้ดีดีพี่น้องนะครับดีจังได๋ดีต่อร่างกายกันแล้วกันเนาะนะครับปรับสมดุลร่างกายแล้วก็เฮ็ดให้กินข้าวแซ่บแล้วก็นอนหลับผิวพรรณดีพร้อมความหลงหลงลืมลืมก็สิจำขึ้นมาได้เนาะรวมถึงพี่น้องข้อกาแฟก็อยากกินกาแฟย่ำใดกินหอดกาแฟผสมใบแปะกล้วยราคา250บาทกันซื้อ2กล่องเด้กันซื้อกล่องเดียวนี่กันซื้อ2กล่องเดียวนี่260นะฮะเนาะร่วมกันครับแปะกล้วยก็ได้เนาะนะครับกินซ่ากันไปรวมถึงผลิตภัณฑ์สบู่สูนภัยแท้และคังทองและคังโยกเว้าไปแล้วหลายความคือเก่าผู้ที่ซื้อก็ซื้อเนาะนะครับคันผู้ใดว่าซื้อแล้วก็มันต้องซื้อเรียละหลายบาทพี่น้องไปที่ร้านค้าใกล้ร้านท่านบ้านท่านเนาะว่าสิเป็นร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกไฟแดงร่องคำนะครับมีขายนะครับมีทุกสูตรแหละอยากได้สูตรใดก็บอกเพิ่นมาอันสร้างสูตรอันสูตรนี้มาได้เด้อเพิ่นก็สิสร้างมาเนาะนะครับจากบ่าวชูศิลป์นี่ล่ะหรือไปที่ร้านของแม่โจ้การเกษตรก็ได้บ้านน้องอีโลก็ได้นะครับพี่น้องน้องน้ำลึกไปหันใกล้ๆก็ขี่มาซื้อหันได้ก็ได้เด้อนะครับมีจำหน่ายคือกันเนาะนะครับกับงานเพลงนี่ก่อนเด้อนะครับงานเพลงอย่างเฮือสุสานคนช้ำนะครับจากทาง2000ปีแนะนำมานะครับ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์โทร080-979-8200
1: สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบอกพาวบรรเทาอาการแสบบอกโขกแสบส้งอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200
2: สำหรับผู้ใดมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนนะทับทองอืดทองเฟ้อนะครับเลอะเหม็นเปรี้ยวนะครับพี่น้องอันนี้ก็กล้วยผงดิบซอยใดเด้อพี่น้องเนาะนะครับมีรสหวานนิดนึงน้ำน้ำเนาะใส่นมพร้อมพี่น้องส่งกับน้ำฮ้อนคือซื้อส่งของมันติ่นคือส่งกาแฟนี่ล่ะใส่น้ำสิหลายๆจักหน่อยนะครับก็กินกันน้ำมะแรงเนี่ยน้ำมะแรงเขากินข้าวแล้วเนี่ยก็กินเนาะนะครับแต่ว่ากินก้อนข้าวก็กินอยู่นะครับกินก้อนข้าวดีที่สุดแต่ว่าน้ำสินอนนี่ก็ต้องเติมสักหน่อยนะครับจักเครื่องแก้วมันสิรับสบายดีระบบย่อยระบบขับถ่ายเฮาสิดีดีได้พี่น้อง250บาทกระปุกนึงนี่250ซีซีก็บ่ถือว่าแพงกินได้โดนพอสมควรอยู่เนาะนะครับพี่น้องนะครับ
3: โอ้เจ้านะ
2: เป็นหยังผู้ใดเป็นหยัง
3: เจ้าขอฟังเพลงแม่เจ้า
2: เพลงหยัง
3: นี่เจ้าบ่ย่านจนแม่เจ้า
2: เจ้าผู้ใดสิจนจะบ่สิจนบ่จน
3: จ้ามีเจ้าบ่ย่านจนเนาะ
2: แจ๊กล่ะมีเจ้าบ่ย่านจน
3: บอกไปหาแม่น้อยเลยนะจ้าเด้อ
2: เอาไป
3: มาในเสียงนั่นแหละมาเป็นฝันเหี้ยจนเลยจ้าน้ำดำเลยจ้าเด้อบอกไปหาในสื่อจ้าแม่สารสารสิทธิ์จ้าเด้อจ้าเ
2: ด้อเออเ
3: จ้าบอกไปหาในสื่อจ้าเด้อจ้าเด้อ
2: เออเออเออเออจ้าเออจ้าเออจ้าเออจ้า
3: บ๊าย จ้า
2: บ๊ายจ้าบ๊ายจ้าบ๊ายจ้าเอออ่อนซ่อนเนาะนะครับฟังเสียงดีฟังสัตว์เนาะนะครับไปจ้าล่ะแม่เสริมก็สิได้แล้วเนาะสินค้าเนาะพี่น้องทางไหนเนี่ยล่ะมื้อนี้แม่เสริมพี่น้องทางคุณแม่เกสรมัทเสียวเนาะผู้ใดอยู่ใกล้อยากได้สบู่ก็ไปเอาน้ำเพิ่นเด้อนะครับอยู่ในแปะกล้วยครับไปน้ำเพลินมาเสริมตื่นตัวแท่นบ้างบานขามเปียพุ่นละทางผู้ใช่นะครับสร้างมานะครับก็อยู่น้ำกันไปนี่แหละพี่น้องก็ได้ได้ขายแน่ไม่ได้ขายแน่นั่นแหละไม่เป็นยังนะครับสำหรับสบู่เด้อผู้ลงคนก็บอกว่าก่อนกลมๆขาวๆเนี่ยมันเป็นยังไงเบาเป็นขมิ้นเนาะนะครับอันเนี้ยสูตรขมิ้นเด้อพี่น้องกลมๆขาวๆเนี่ยเขาจะเขียนว่าสบู่หอมหรอกนะครับจะเขียนว่าสบู่หอมนะครับไว้มิ้วนะครับสบู่นี่ก็คือมันเป็นขมิ้นผสมนมมิ้วแปลว่านมเนาะนะครับเป็นขมิ้นผสมกับนมเนาะพี่น้องจึงให้กินแบบคือยังเฮาอาบน้ำนมนี่แหละนะครับแต่ว่าบ่แม่นนมเข่าเด้น้ำนมเข่าสิอีกแบบนึงน้ำเข่าก็ราคาก้อนนึงก็25บาทเป็นก้อนสีเหลืองนะครับกองมันนี่กองสีชมพูดอกนะครับแต่ก็บ่ได้เป็นสิวนะครับเนี่ยก็น้อยๆนี่นะครับก้อนละ15บาทเป็นสิวหลงดูๆสิวเป็นตุ่มนะครับก็จะเป็นสิวเป็นตุ่มกับพ่อเป็นตุ่มนะครับพวกหน้าฮ้อนๆนั้นสีอากาศชื้นๆคั่นๆ นะครับเป็นน้ำแขนน้ำขาแขนผับนี่บาจะสินก็เปลี่ยนอยู่นะครับก็คั่นนะครับมันเหงื่อออกแล้วมันก็คั่นก็เก่าแล้วก็คั่นบัดนี้เฮาก็มาฟอกสบู่การฟอกสบู่ด้วยเป็นสบู่สมุนไพรนี่นะพี่น้องมันต้องถูน้ำแต่ก่อนอาบน้ำแล้วก็ถูน้ำไปจะเกินนะครับถูน้ำแล้วก็ถูน้ำเรียบร้อยจักประมาณจัก2นาทีกันล้างออกนะครับพอล้างออกแล้วก็ถูอีกรอบนึงเป็นรอบที่2รอบที่2นี่เซไว้อีกจัก2นาทีซะเกินนะครับเซไว้น้ำตำนี่ค่อยๆถูน้ำคู่ขมขนไปนะครับก็จะค่อยล้างออกสรุปแล้วคือหานาทีก็แล้วอาบน้ำนะบ่ต้องอาบหลายนอกจากมื้อใดสิแปรงฟันเพื่อเสียทั้งอื่นท่านละนะครับอาบน้ำอีหลีเนี่ยนะครับอาบน้ำโพกไปแล้วก็ถูสบู่ถูให้มันทั่วโตแล้วก็นับ2นาทีก็นับ1ฮอด120นี่แหละนะครับนาที1ก็60 นะครับนาทีนึงก็60วินาทีกระนาให้มันได้120แล้วก็สาดน้ำลาบน้ำออกแล้วก็ถูอีกนับให้มันได้120แล้วก็ถูออกมันก็ซ้ำนั่นนะพี่น้องเดี๋ยวอาบน้ำกับวันหานาทีบ่ได้ใช้เวลาโดนเดี๋ยวเราก็ว่าคืออาบน้ำโดนเป็น10นาทีอาบไปก็สิสูขี้ไข้ไปนั่นล่ะบ่ว่าเฮาสูดเฮาอาบน้ำดูๆหลายสิไข้เฮาก็สิบ่มีเดี๋ยวอาบน้ำสบู่มื้อนี้นะครับสบู่มะละกอเอ่ยมะขามมื้อนี้ขี้ไข้ก็บ่มีดอกมีแต่เหงื่อเหงื่อนี่หมายถึงว่าบางคนบอกว่าบ่มีเหงื่อบ่ได้ไปใส่อยู่ในห้องแอร์นั่นแหละเหงื่อก็ออกเพราะว่าร่างกายขับเหงื่อออกตามรูขุมขนนะครับเออพอมันถือความเย็นของแอร์มันก็ยุบลงไปนั่นแหละคือบ่อให้เกิดผดผื่นคันใดนะครับครับผู้ใดว่าอยู่ในห้องแอร์มืดมือบ่อาบน้ำดอกบ่เป็นหยังเมียนอยู่ว่าอาบน้ำแต่ว่าเหงื่อมันขับออกตลอดเวลาครับขับออกเหงื่อเด็กคือของเสียครับออกตามรูขุมขนตามรูอะไรที่มันมีขนน่ะมันจะออกตามนั่นล่ะนะครับนั่นล่ะมันก็เป็นกินนะครับในกินคันเพราะผู้ใดว่าอาบน้ำย่ำนอนนี่เป็นกันขั้นดอกมันจะยึบยับยึบยับนั่นคือแบคทีเรียกำลังเริ่มทำงานเพราะฉะนั้นไปอาบน้ำนะครับน้ำบ่ได้ก็ต้องอาบเนาะพี่น้องเพราะว่ามันมีเหงื่อออกมาตลอดเวลานะครับเอามื้อนี้เดี๋ยวบอกฟังเกี่ยวกับเรื่องเด็กแว่นจักหน่อยเนี่ยเด็กแว่นนี่นอกจากที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วนะครับก็ยังต้องยากฮอดผู้ปกครองญาติฮอดเจ้าของรถเด้นะครับเป็นอย่างคือว่าจังซั่นยากไปฮอดหมดเพราะตามกฎหมายจราจรนี่เพิ่นก็เขียนไว้ดีอยู่นะครับเพิ่นบอกว่าการเป็นเด็กแว่นป่วนเมืองนี่หรือว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับเพื่อประลองความเร็วบนท้องถนนนะครับบ่ได้มีแต่ความผิดแค่ผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับเพราะว่าผู้เป็นพ่อผู้เป็นเจ้าของรถผู้เป็นแม่ผู้เป็นผู้ครองนี่จะต้องถูกดำเนินการคือกันนะครับเพราะว่านอกจากจะขับขี่มีความผิดหลายข้อหาว่าจะเป็นข้อหาการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นนี่ก็ข้อหาหนึ่งข้อหาที่สองขับรถในลักษณะผิดวิสัยคำว่าผิดวิสัยก็คือคนเฮามันขับรถอ่ะคนขับรถส่วนมากกับคนขับธรรมดาบ่ขับไปก็สิแลเป็นร้อยไปยังกระทำแต่ว่าพวกนี้ทั้งหมอบทั้งคานทั้งกับขาเดียวก็มีนี่ขึ้นมาขับรถลักษณะผิดวิสัยแล้วก็ขับรถโดยประมาทนะนอกจากประมาทแล้วหวาดเสียวอันจะเกิดอันตรายกับตนเองและผู้อื่นแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นการแข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาตนะถามว่าการแข่งรถนี่มีอนุญาตบ่มีครับแข่งจักรแข่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็แข่งรถยนต์นี่ขออนุญาตเด้ขออนุญาตนะครับไปขออนุญาตนายทะเบียนนายทะเบียนอยู่ที่ว่าการอำเภอเพิ่นก็ให้เล่นคือยังการพนันนี่ล่ะก็ให้เล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เอารถออกมาแข่งในกลุ่มในถนนกลางค่ำกลางคืนสมมติสิพักกันกลางคืนดอกถนนเงียบๆถนนมอไซค์ที่เป็นเงียบๆมอไซค์เส้นตรงๆโดยเฉพาะถนนที่เป็นทางหลวงชนบทหรือทางหลวงระหว่างหมู่บ้านที่มันเป็นเรียบๆน่ะมันเหมาะสำหรับเฮ็ดถนนใหม่ๆให้เนี่ยมันเหมาะสำหรับในการแข่งนะครับรวมถึงบ่ทันได้แข่งแต่ว่าจับกลุ่มกันนะครับเพิ่นละคนจับกลุ่มเด้จับกลุ่มกันตั้งแต่5คนขึ้นไปนัดหมายกันว่าจะแข่งนะครับเช่นลักษณะว่ากำลังมีไล่มีหยังโทรหากันว่าให้มาถนนสันนั้นเส้นนี้มาชุมนุมกันคันนับแล้วเกิน5คนนะครับเกิน5คนขันมาชุมนุมกันสิไปเบิ่งหมอลำเบิ่งหยังนี่ว่าเป็นหยังแต่ขันเบิ่งพฤติการแล้วหมอลำอีหยังก็บ่มีแถวนั้นมีแต่สิมาแข่งรถกันแล้วก็เคยมีพฤติการในการแข่งรถอยู่ถนนเส้นนี้อันนี้ถือว่าเป็นการชุมนุมกันเพื่อจะแข่งรถก็มีความผิดคือกันนะครับมีโทษจำคุกนะครับบ่เกิน3เดือนเด้พี่น้องบ่แพงดอกนะครับผู้ที่นำรถมาขับนี่นะครับโดยเฉพาะเจ้าของรถจะต้องถูกแจ้งข้อหาว่าสมคบแก้ข้อหาว่าสนับสนุนการกระทำความผิดในการแข่งรถนะครับรวมถึงผู้ปกครองของเด็กแว่นนั้นจะต้องถูกทำทันบนโดยสารจะเอิ้นไปเหตุทันบนหรือว่าเขาเอิ้นว่าต้องกับสิมีความผิดฐานสนับสนุนนะครับมีโทษจำคุกอยู่3เดือนหรือปรับบ่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับข้าว่าผู้ปกครองนี่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่เด้ที่อยู่น้ำผู้ใดดูแลน่ะขันอยู่น้ำพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ถือว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่เป็นผู้ปกครองขันอยู่น้ำป้าน้ำลุงแม่ไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดลุงป้าก็เป็นผู้ปกครองนี่คำว่าผู้ปกครองนี่เขาบ่ได้ระบุว่าเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้น

0: ลูกหลานผู้ใดกันออกมีโหลดมีลาดออกแต่มือแรกเนี่ยนะครับเนื้อย่ำใดก็ตามเตียขันเห็นโทษนัดกันทั้งจันทร์ยุหันยุหนีนะครับแมนโหลดนะครับได้แข่งกันมองได้แข่งทางชาวบ้านมันก็สิโทษมากว่ามีเด็กหน่อยมาซุ่มนุ่มกันอยู่สังสรรค์จังซี่โทษมาก191ตำรวจก็ต้องเฝ้าออกไปเบิ่งไปฮอดเห็นตำรวจเข้ากันนี้แหละครับพอเผื่อมาดึกๆเอาอีกพอเผื่อมาดึกๆเอาอีกแล้วนะครับรบกวนมันรบกวนบ้านเมืองเขาเจ้านะครับรถพวกนี้นะครับแม่นบ่คือหม่องใดบ่เคยมีไอ้พี่น้องเห็นโยย่ำขึ้นเนี่ยเห็นหลายเนาะดึกๆ4ทุ่ม5ทุ่มเนี่ยเรียนแข่งกันอู้ยสนั่นปั่นผื่นอยู่เรียนแล้วก็เฮ็ดเป็นแสงออกมาซ่อนกันผู้หญิงก็สิเป็นสก้อยสก้อยก็หมายถึงผู้หญิงที่ซ้อนท้ายผู้ชายในขณะและขับรถแข่งกันนะครับผู้ชายจะเป็นเด็กแว่นแว่นแอนไปสก้อยนี่ก็คือผู้หญิงที่นั่งคู่กันไปนั่นแหละนะครับคือสก้อยสก้อยเป็นทั้งใดทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับคือผู้ซ่อนรถในขณะที่มีการแข่งขันกันที่นี่มาตรการของตำรวจเนี่ยสิจับได้จังใดว่าพวกนี้มีการแข่งรถพอจับมาแล้วผู้ปกครองก็โวยวายว่าลูกข่อยบ่ได้แข่งเขาสิไปหันไปหนีเขาเอิ้นมาชุมนุมกันนี่พ่อแม่ผู้ปกครองกับลูกดีหมดแหละพี่น้องดีมีแต่ผูกลูกดีๆทั้งนั้นนะลูกข่อยดีดีนะครับไปเบิ่งในหลายอย่างมันแข่งกันมันเมียไปข้านไปก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องใส่ความละเอียดอ่อนในการที่จะว่ากล่าวตักเตือนบ้างนะครับว่ากล่าวตักเตือนหลังจากบ่พอนะครับก็ต้องจับละนะครับทั้งเขียนมันก็แข่งกันอีหลีนะครับบางมองก็แข่งกันอีหลีบางมองว่าถ้าได้แข่งแต่ว่าซุ่มนุ่มกันตำรวจก็สิเป็นไรสมัครก็สิไปบอกว่าเอากลับขึ้นเมียบ้านเมียซองไปบังลาอีลากลับเมียบ้านขันย้อมกลับซะโดยดีมันก็บ่มีหยังแต่ขันพวกไหนบ่ย้อมกลับก็ตำรวจบอกก็ยังดื้อยังมึนอยู่ก็ไม่ยังแล้วครับถามมู่ถามมู่นั่นแหละครับเจตนาเพื่อที่จะแข่งรถอยู่แล้วเนาะนะครับอันนี้บอกให้พี่น้องฟังสิดอกหาพี่น้องได้ประสบเหตุแบบนี้นะครับผู้คนบอกว่ามันสตาร์ทรถจำแรงแอนไต่ไต่ไต่นั่นล่ะมีแต่ปล่อยตาดาเขาว่าท่านโดนดังความพอดีนะครับคำว่าตายกับเจ็บนะล้มเจ็บเนาะแต่เจอขี่ในหมู่บ้านนี่แหละท่อคันท่อไอเสียดังๆเนี่ยตำรวจมันก็จะใส่วิธีการว่าท่านถึงกับแข่งรถเจ้าที่ตำรวจก็ถือว่ามีการตรวจสอบได้เขาไปยึดรถได้เพื่อจะเอามาโรงพักแล้วถ้ารถคันไหนมันเสียงดังที่คำว่าเสียงดังหมายถึงว่าเขาเบื้องจากถ้านะครับถ้ารถที่เขาซื้อมาจากร้านค้าไม่ไหมเนี่ยเสียงมันจะเป็นแบบโรงงานเขาผลิตมาแต่การเสียงแบบมันต่างกันใช่ครับมันต่างนะครับมันต่างกันจากร้านอันนี้พอตำรวจก็สามารถตรวจยึดไว้ได้เนาะนะครับแล้วก็วิธีการก็คือให้เจ้าของรถหรือเด็กน้อยที่ขี่รถมาไปหาทอมาทอที่ถอดออกไปเอามาใส่นะครับเห็นเป็นปกตินะครับถ้าทอถอดออกขายไปแล้วก็ต้องหาซื้อทอมาใหม่ไปหาซื้อทอใหม่มาใส่นะครับที่มันเสียงบ่ดังนะครับอันนี้ตำรวจสามารถเห็นสิพวกเราคนบ่เข้าใจพวกเราคนผู้ปกครองกับว่าตำรวจคือยึดจังใดจังใส่อำนาจยึดใส่อำนาจยึดได้ครับขันรถนะครับเสียงหรือว่ารถที่มันประกอบคือบ้านเนี่ยนอกเหนือจากทางลานขาก็เห็ดมากน่ะเห็ดล่อให้มันเลี้ยวลงเห็ดนั่นเห็ดนี่ให้มันต่ำลงมีไฟนั่นแหละครับพี่น้องสามารถที่จะเรียกให้มาเปลี่ยนได้เนาะคำว่ามาเปลี่ยนคนก็ยึดไว้แล้วเนาะนะครับเอาไปจังไหนมาจังไหนล่ะฮัลโหล
1: สวัสดีจ้า
0: เอาไปใส่ละม่านนี
1: ่
0: อะไรก่อน
1: ใส่ของแล้วได้ยาแล้ว
0: ได้ยาแล้วครบแล้วของเพิ่นนั่นน่ะ
1: อบอยู่ค่ะเอาไปให้ตาเจ้าวัดอยู่ค่ะ
0: เอาวัดแล้วซื้อมาอีกตัวผู้ขายก็จะขายอย่างเดียวขายอย่างเดียว
1: จะใส่ดำใส่แต่ใส่ดำยังบุตรเด็กเอาไปให้เจ้าวัดท่านเริ่มสั่งเนาะ
0: เอ
1: ามาน้ำสันจะใส่ยังบุตรสั่งได้หรอ
0: ก็สั่งมาอีกตัวก็ใส่ดำยาหอมยาหอมก็มีเด้อแม่นเสริมเด้อยาหอมนี่150บาทใส่จักหยิบมือนึงใส่น้ำน้ำดื่มเนาะกินแล้วมันสิอู้ขยายหลอดลมดีแท้
1: อยากบ่ไปบินติ
0: เออยาหอมบ่ต้องบินถ้าเราผู้ใดเป็นโรคผู้ใดเป็นโรคหัวใจบ่รู้หัวใจได้ยาหอมบ่แม่นน้ำมันเขียวเด้ยาหอมที่เป็นฟุ้นๆน่ะ

0: มันบำรุงหัว
1: อั
0: ใจ
1: นทำไมแค่เดียวอยู่นี้เดียวนะ
0: อืม
1: โอ้ยซื้อเดียวเลยมันเป็น220กว่าเมื่อไหร่
0: อันไหน
1: ยาหอม
0: 220มัน150 บาท220มันอีหยัง220
1: เอาก็คืออันยาหอมอันนี่แหละเป็นพุ่นน่ะ
0: 220บ่แม่นบ่มีดอก220150
1: เมียนปวด
0: แม่นบ่
1: คือว่าไม่ไงคาดไม่ไงใส่คนละกล่อง
0: สอง
1: จะโดนอะไร
0: ถ้าโดนละทีแต่ว่ามันเขียนอยู่ข้างกล่องมัน150
1: ในปีนี้ล่ะ
0: บ่มันซื้ออีหยังหนอ220เป็นอีหยัง
1: แล้วเป็นกระพุ้งหน่อยๆแม่เป็นได้น้ำห่อนกินแม่
0: โอ้
1: ก็ซื้อน้ำมันอ่ะ
0: เปลี่ยนอยู่
1: ยาแก้มิ่นแก้ยังนั้น
0: แต่ว่าวันนี้เพิ่งว่ามัน150นี่แล้วจังไหนมันเปลี่ยนราคาลงบอกจังไหน
1: วันนี้คือแพงแท้
0: แจ้งมามันติดไว้ดิ
1: กระป๋องหน่อยๆนึงเนาะ
0: เออแพงผมระวังมันติดเจ้าใดว่าติดราคานี่ก็เรียกว่าจังซี่
1: ก็แจ้งว่านั่นตัว
0: เออ
1: 120บาทเด้ซื้อเดียวแต่ก่อนๆที่ดีนั่นซื้อแต่กี่ร้อยเดียวเด้
0: 120ตัวนี้มันขึ้น150แล้วแม่มาแม่นดอกมาหัน220ว่าสิว่ามาหันฮะ
1: เชื่ออยู่เชื่ออยู่แต่โดนพุ่น
0: แต่ตะกี้120มันขึ้น150แม่ว่า220มันเป็นมันมาแม่นที่220นั่น120ตะกี
1: ้ว่า120นั่นน่ะ
0: เออ
1: แม่ว่า200บ่เย็น
0: ว้ายว่ามัน200ก็เลยได้เถียงอยู่นี่ล่ะ
1: แค่นี้ตัว
0: 220เอาเป็นจังสิแพงเดี๋ยวบ่มีนะก็เขาเขียนขางกล้อง150นึงเขาสิบ่220ได้จังได๋เนาะ
1: มาแม่นมาอัน120
0: มีเขียนอยู่ขางกล้องหมดเด้อพี่น้องสบู่ก็เขียนอยู่ขางก้อนมีหมดนะครับราคาก็สิติดไปเบิดเลย
1: ทุกอย่างนั่นน่ะ
0: อืมอยู่แต่สิอย่าง
1: มะละกอกัน30แต่ว่าคิดใน25แม่นบ่ซื้อมาขาย
0: แน่น
1: จ้ะแม่ก็มาขาย3ก้อนร้อย
0: เออแล้วได้สิขายมีปัญญาขายก็ขายลงไปเปียดก้อนร้อยก็ได้พี่สิเรียนตามกัน
1: เอาพอดีพองามนี่ล่ะ3ก้อนร้อยกับปานใด
0: อืมขายยางว่าติ
1: ขายยาง
0: ขายยาง
1: สบู่อันนมเขาก็ก้อนละ20แม่นบ่
0: 3ก้อนร้อยสบู่มะละกอก้อนละ30บาทได้กำไรอยู่10บาทยางไปจากบ้านแล้วว่ามันขาหล่มขาแรงมันละที
1: หมอยางเป็นน้ำบ้านเนี่ยนะเอาไปให้ผู้ละ200 300เนาะมันเป็นไปขายเป็นก้อนเป็นก้อนในวันน่ะ
0: เอก็คือว่าไปพบปะประชาชน
1: ไปกับมันนึงกับไปเอากองไปส่งให้เจ้าน่ะ
0: อืม
1: ได้เล่นคุณออกมาได้กองมากกว่าก็ไป
0: ครับ
1: ไปแล้วก็อันว่าอันกับใต้ดำตัวมากเนี่ยที่มันมูเจ้าสร้างเจระอันเจระยางเนาะ
0: เออสร้างไปโหลดบุรุษไปนอนไปหันละนอนอีเลียดไปหันละ
1: นี่ตะเมียขาย
0: ตะหยาดไป
1: ตะเมียขายสวยผู้นั้นมิตรโต้เขาฟังเป็นมิตรเมียขายสวย
0: อ่ะผู้โต้ก็โต้ผู้ซื้อก็ซื้อผู้ซื้อก็คือผู้ซื้อก็คือบ่ใครโต้ผู้โต้ก็บ่ใครซื้อแม่ๆ
1: เรากระสินก็เราก็ขายดีเ
0: ลยเนาะเราไปใส่ของเราใส่กระสินเราก็เป็นคนใส่สินค้าในมือนี่พวกปัญญาสีว่าเราใส่มันแต่ใดพวกน้ำยาบวนปากยาที่ฟันแป้งมือนี่แป้งก็ซื้อมาอยู่แป้งก็ซื้อมาเป็นสิบคนละเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ท่าเจ้าของนะก่อนจะเข้ารายการวีอยู่กับท่าให้มันหนานวลๆ
1: แป้งสิ
0: แป้งพัดหนากระป๋องสีเหลืองๆนี่ละอืม
1: คือมากจังแต่ผุนแม่นสองปองแต่เบิดก็สิเบิดอันละบาง
0: นี่มันถูดีเด้
1: ถ้าแป้งถ้าอยู่ในฝ้าเอามาให้ปลากรายเนี่ย
0: กระถูอันน้ำอาบน้ำแล้วก็ถูท่าน้ำแข็งน้ำอย่างนี้ก็หอมมันเป็นคล้ายๆสมุนไพรเนาะ
1: แม่นก็ไอ้เบิดอะไรมันไหนไปเอามาไม่ได้ขายดีก็
0: อืม
1: ขายดีจังซื้อจังเอามาเด็ดผู้ใดบ่สั่งบ่เอามา
0: โอ้กันจักสันแล้วเนาะนะครับทั้งนี้ก็คือว่าล่ะเอาถ้าแล้วหนาน่วนขึ้นได้พี่น้องเบิ่ง
1: ยังได้กันนะยังได้ขายเกิดไว้ตอนนั่งหาขอเพียงในข้างมัน
0: หนาขาวขึ้นหรือเปล่าเพียงยังล่ะแม่
1: เมื่อคืนนี่ร้องให้ฟังบ่น้องเมื่อคืน
0: โอ้ยบ่ร้องฟังเลยเนาะเอื่นน้องเส้นบ่หนึ่งหัวปักหัวขวมไปเนาะ
1: นอนดับนี่จ้ะ
0: จักสันตัวสมพวกมันเป็นนอนใส่อันลมพุบอันดอกไม้เต็มหัวน
1: ี่ลองดับที่จากตัวมาเกิด
0: เออคือสิบประเซ็นต์ได้เก็บเศษดอกไม้แล้วก็ใส่ใหญ่ๆอย่างนี้เนาะคือ
1: จากตัวเอาติ้งฝนเรียนหาเด้อก็จะให้ขอให้แน่ว่าสั่น
0: ฝนเรียนหาที
1: ่ในบ้านนี่นะเอาอันยาไปส่งก็เจ้าบางแน่เอาตะปูเอายังไปส่งก็จับ
0: ฝนเดือนหาตีมันนี่มันฝนเดือนหกไปเลยได้นี
1: ่ถ้าฝนเดือนหกก็ได้อันนี
0: ้อย่างเข้าเดือนห้าดูดิฝนก็มาแล้วเด้อนะครับคือขับรถเดือนหกปฏิบัติยังไง
1: จ้าขอหมอบนี่ค่ะ
0: เอาเดือนหาเดือนหกก็เอามอบไป
1: น้ำสารหวานน้ำแม่แม่เสียแม่เพียงน้ำแม่
0: ครับ
1: แม่สำราญหลงหลงแต่แม่เด้อแม่นั่งร้อยสิบเป็นคออยู่มือนี้แม่สองพันสี่น้ำแม่แม่มาแม่เดียนแม่น้อยแม่สาร
0: อัน
1: ห้องบ้องเป็นหมอบไปดีๆสาวกาลสินน้ำแม่เด้อแ
0: ม่สำรา
1: ญ
0: ท
1: องพิโรน้ำแม่แม่ปีต้องแล้วแม่แม่จะได้แล้วแม่ดูตา
0: จ้า
1: อันจำปาเวิร์ดหวานได้ค่ะหรือบ้านน้องหงกับเวิร์ดป่ะ
0: หรือเหมือนบ้านป่ะนะเขาจะฟัง
1: บ้านน้องให้กับเวิร์ดป่ะ
0: ว่าเหมือนบ้านป่ะนะ
1: เขาจะฟังอยู่ดีว่าหนา
0: ผู้ได้ฟังฟังแต่ผู้ฟังตีเหมือนบ้านนี่คือเหมือนบ้านนี่ผู้แต่ผู้ฟังเดี๋ยวผู้ว่าฟังจะไปมองไปบนเนื้อ
1: ผ้าฟังดีคืออย่างยังว่าไปหันไปหนีไปกว่าเขาจะเป็นโมเจ้าคุยกันดีเนาะ
0: คุยยังจะขันแน่งยังมาคุยปะตี
1: คุยกันดีเท่ามูเจ้าแบบผู้ใส่ด้วย
0: ค่ะก็คุยแล้ว
1: ก็
0: คุยให้บูมูบอโทษล่ะฟังเนาะ
1: คุยให้มูเจ้าฟังตัวว่าจะหนอกว่า
0: เนียน
1: มูเจ้าฟังตัวมูเจ้าว่าเขามูเจ้าจะฟังดีสิว่าเขาก็ได้คุยให้มูเจ้าฟัง
0: เนียนช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ไปหากินบักแง่วบักแง่วกำลังออกแม่ค้ากับตัวแต่ว่าแง่หวานแง่หวานว่าซั่นเอาตัวหมูพวกมันหวานไม่เฮาซิ่มเพราะเฮาบ่ห่อนเงี้ยล่ะโอ้ย
1: เห็นขาดแม่แม่ก็ตื่นคือกัน
0: เนี่ยอือเป็นซั่นบักไฟคือกันเป็นจังได๋บุไปซิ่มยุดนักอ่านเขานี่คือหวานแต่2หน่วยก็คือหวานอยู่2หน่วยเพราะบ่ฮอดโอ้ยสมจะบ่สิออกอือ
1: เห็นว่าแม่อย่างหัวแม่ก็ตื่น
0: คือกันตื่นเบิดบ่ผสมเกี้ยงคือกันหน่วยซิ่มน่ะมันหวานหวานเด้เพราะสื่อว่าเป็นกิโลเลยไปยังไงเป็นทักษันเปลี่ยนลายตังนะโอ้
1: โหมันแค่เจ้ามันซีมมาแสบมาหวานใช่ปะ
0: นี่ก็แล้วจะสินยืนซีมหามันหมดจากโลหนึ่งเนาะทั้งสื่อ
1: มาก่อเล่นว่าจะน้องว่า
0: เนี่ยมาก่อเล่นมาได้กินบ่ได้เด้อมาก่อเล่นมันเป็นหน่วยมันเป็นอันมันเป็นวอเลยกินลงไปจะไปกินเด้อสีเมาตัวนี้กินบักแง้วกินบักแง้วกินจังไหนบักแง้วเห็ดวิธีกินเห็ดจังไหนบอกเพิ่นกันน่ะวิธีการกินบักแง้ว
1: แง้วมันเป็นไงเนาะน่ะเฮ็ดจะดูดกินน้ํามันซื่อๆเนาะ
0: อุ๊ยคือจังสิดูดเฮ็ดไปดูดกินน้ําแหมกินหมดเลยแหมลื่นกับประแกบลงไปเลยจ้ะ
1: บ่กล้าดีดแน่มัน
0: ลื่นเลยยามมื้อเช้ามันก็ร้อนให้เรียบร้อยบีบใส่หลายๆใส่ถ้วยแล้วก็เอาน้ําปลาใส่น้ำปลาแดกหยอดจักหน่อยแล้วกับผงชูรสจักหน่อยส่งเข้ากันกับแม่บักพริกกับซิกผงใส่ข้าวขั่วจักหน่อยซอยซ้อนซดเทละหาหน่วยหุ่น
1: ก็เฮ็ดจังซั่นอยู่แต่ว่าบ่กล้าดื่มไหน
0: อมแล้วก็อมจักหน่อยอย่าซั่นแซ่บแต่ยามมื้อเช้าเอ้ยยามมื้อเช้าบ่ต้องห่วง
1: ดื่มไหนอยู่บ่ฮะ
0: ลึดแล้วบ่ลึดแต่ได้บ่ลึดตัวเนาะผู้ใดว่ากินบักแง้วบ่ลึดบ่ลึดมันสิได้กินหยังนวลมันบ่ออกจากเม็ดเด้แม่นคือบักไฟเนี่ยบักไฟก็กินบักไฟก็ลืดได้ดิบักไฟน่ะหน่วย
1: แม่บ่กล้าดื่มยามมัน
0: ออกคือเก่าแห่งออกดีประวัติหน่วยมันสุบๆนี่ก็ไปฮอดกระเพาะมันสิ ธรรมชาติของกระเพาะเนี่ยมันจะรีดออกหมดอ่ะมันเหลือแต่หน่วยเหลือแต่เม็ดมันน้อย
1: ๆปวดปวดก็กลายเป็นต้องคายสิหมดก็กลายเป็น
0: โอ้ยหลุดเด้อยามมื้อเช้านี่โอ้ยออกมาเป็นปุ่มเป็นพวงอยู
1: ่บ่เสีย
0: ไอ้อีหลี
1: เสียบ่เสีย
0: กินบักเหี้ยวมีแต่หลุดซะมากกินเป็นถ้วยก็หลุดก็บ่เป็นหยังออกมาก็ธรรมดาบ่มีหยังเกิดขึ้น
1: ใหญ่ใหญ่ก็ต้องกระเดียเน
0: า
1: ะ
0: มันบ่ได้ใหญ่ปานนั้นบ่ได้บักกอกปานนั้นดิมันบ่ได้บักกอกได้แม่มันได้บักนี่มันได้บักเหี้ยวมันน้อยจังดิ
1: มันก็บ่ตามดอกได้บักกอก
0: คำมันหล่อนออกแล้วมันสิน้อยๆทำในบักในบักเขียบนี่เด้ถ้าในบักเขียบมันกินเอาบักเขียบ
1: ในบักเขียบก็บ่ได้ลื
0: ดดอกบ่ได้ลืดจังได๋มันหลุดลงไปอยู่นั่นน้ำหมูเซาไปเบิ่งในเป็นหยังยายยุทธงยุทธาอีก3เดือนเจอกันน้ำก็ขึ้นมาเป็นต้นแล้วแล้วแห่ใหญ่เลยเพราะว่าต้นบักเขียบมันได้ฮอดบักน้ำบักต้นบนบักเตียงน่าเลี้ยงไปยายไปน้ำผู้เทศนาเปียงไปเบิ่งแล้วยินเราวัดเนี่ยแห่งหลายบ่ว่าจะบักแฟงบักแตงบักน้ำบักเขียเขี้ยบักเงี้ยวบักเงาะไอ้มีบักกอกก็มีอยู่ข้างวัดนั่นเพราะว่าก็เจ้าจัดงานก็จัดบ่ล่ําเด็กๆมากเขาก็สิไปย้ายนําบ่นั่นแหละกินไปหลายตัวเป็นอยู่ข้างวัดคือข้างวัดหลายอีหลีเด้บักอือบักน้ําบักบัวบักฟักบักแฟงบักแตงบักมู
1: หลายอีหลีแม่น
0: เอ้ยหลายสิมาเป็นของกูได้ดิต้นของกูได้ดิมันว่ามันไปห่วงได้นั่นแต่เพิ่นไว้เอาไว้ระยามใดยังเป็นหน่วยมาแพงว่าซั่น
1: เอาจังนี่ล่ะค่ะ
0: กันปลูกอีหลีบ่งามเด้อกันจังซั่นน่ะคือจังงามจังบุเนาะเออแตกเงาตอกแตกงูออกมาแม่งบ่อุ้ยบ่คอกหลายเด
1: ้อบ่คอกก็ดึดอยู
0: ่ลึดบักเงาะก็ลุดลงไปอยู่บางคนนึงลึดตัวมันยังได้เกิดขึ้นกันแท้หน้าเนาะบักกอกก็มีนะต้นบักกอกก็มี
1: บักกอก
0: เออจะมาหลุดตอนไหนเหลียวก็สิข้าแต่ว่าผมก็สิเรียนกับปากบับ
1: จ
0: นเต้
1: ป
0: าก
1: บอดไม่ไงแต่เราจะเรียนแล้วสิไปเรียนแต
0: ่โอ้จักละเพิ่งแม่เขาอมหรอไข้ออกกับบ่จักจะมาไข้จะมาไข้อย่างนู้นน้ำหักตั้งสั่นหรือเงินไปเบิ่งเด้อเฮี้ยได้เฮี้ยบ่ได้ติดวัดอ่ะไปเบิ่งโลดที่ดินน่ะไปเบิ่งเด้อยี่วัดจัดงานดูๆน่ะยี่วัดจัดงานดูๆน่ะไปเบิ่งโลดมีบ่ลำสิ่งคำตื่นพุ่นละอีก2เดือน3เดือนมาเบิ่งโลดฝนขึ้นมานี่เอ้ยบักบวบได้เก็บกินจะเฮียนได้แล้วยอดบักบวบผักไส้ว่ะอุ๊ยหลายตัวบักเขือเทศบักเขือเขี้ยเอ้ยหลายบักเล่นเล่นภูมิอยู่ผักตำนิดก็มีว่าจังซี่ดิเอ้ย
1: หลายเหี้ย
0: บักคิกก็มีโอ้ยนานคือสิกินบักคิกแกนั่นคุณผู้ชมหลายอีหลีดิบักแตงกลัวกับงามโดยเฉพาะโดยเฉพาะบักอือเนี่ยงามใครก็บักแฟงถือฝนไหมถือฝนงามนี่แหละบุญดวงไฟว่าหันละลายครับมีว่าล่ำสอดแจ้งคนกันติยายแล้วมันล่ะ
1: น
0: ี่
1: แหละบุญดวงไฟที่หนึ่งที่สองนี่มาเด้อเอาบุญ
0: ไปเบิ่งอย่างแหละบุญดวงไฟบุญสกปรกตอนไปเบิ่งอย่างเขาจะหามลงตมเนี่ยสกปรกเนี่ยจะไปหาเบิ่ง
1: บ่มี
0: สิ
1: ต
0: ม
1: หรอก
0: บ่มีกันเจ้าก็เห็นเป็นบวกไงคือเก่า
1: เอา
0: ล
1: งคือเก่า
0: แน่นที่เป็นบวกก็เจาะน้ําใส่คือเก่าก็อย่าก็มวนกันคือเก่าแห่งมวน
1: มาเบิ่งบุญโอ้มาเบิ่งหมอลําสิ่งทั้งเ
0: ว้นโอ้ยหมอลําสิ่งสิมีหยังฮ้อนๆเนาะเอาเด้ออันนี้อย่าลาพ่อเอาเด้ออันนี้อย่าแหน่แม่ฮ้อนแท้พ่อฮ้อนแท้แม่อยู่หั่นล่ะมีหยัง
1: กันเว้นก็มีหมอลําสิ่งหมอจูด
0: นั่นแหละ
1: เมื่อชุดเห็นอะไรเงี้ยแม่อยู่ข้างข้างบังไฟ
0: เออ
1: ยู่ข้างบ
0: ัง
1: ไฟ
0: แล้วอยู่ข้างบังไฟหาเห็ดแนวขายอยู่หาเห็ดขนมเราเออแต่ใครอย่าดอกบังไฟมันจิ้มย่ำเบี้ยนเนาะกันจิ้มย่ำขึ้นโอ้ยเจ้าบอกบวบบอกทั่วบอกแตงที่ขึ้นมาแล้ว
1: เจ้ามาจองอยู่ในน้ำน้ำรอดน้ำบาดขายของ
0: เอาไปรอด
1: คุณอร่อยแสงอร่อยเจ้า
0: เออเหมือนแล้ววิกัน
1: ได้
0: ข้าอย่าง
1: ได้ค่ะ ้านค้าแล้วเจ้าสิมาขายมารุ่งแหม
0: ผู้ใดล่ะเก็บเอา
1: แม่นี่เราเก็บ
0: เอาเก็บเอาน้ำเขาเฮียก็ยังหาอยากหากินอยู่เนาะ
1: เขาตัวหนาวอันแม่
0: เขาก็ไม่ได้ขับไปขายในเดือนบ้านเจ้าของทุกขายยุคห่างบ้าน
1: ทีแม่ตายในทีแม่เนาะ
0: ในทีเอานี่อยู่ในทีสันติ
1: แม่ในทีเดี๋ยวมันต้องกระปุกแม่เราจะมีแต่ถุงยางแม
0: ่ถุงยางอีหยังเออละโอ้
1: นี่แหละก็ทีมซ่าใต้แม่ก็เป็นผู้เก็บแม่เป็นผู้ทำความสะอาดแม
0: ่ขาดทำความสะอาดเนาะอย่าว่าเก็บขาเสาทีเถอะขาดทำความสะอาดมองละร้อยทีเออโอ้คุณจะได้หลายล้านโอ้หลายร้อยเนาะหลายล้านไปเลยจะได้หลายล้านเนาะหลายร้อยเนาะพี่แจ็คล้านเหรอยุทธีพื้นนั่นนะเออเอาอ่อนซ้อนหมดเวลาพอดีล่ะเว้าโดนหลายมันตัดนะครับเอามื้อนี้ก็เอาไว้ซํานี้สักก่อนเนาะได้ความรู้เรื่องเด็กแว่นพี่น้องก็ไปเว้าให้กันฟังมันเป็นสิเด้อพวกเด็กแว่นนี่แม่นบ่ครับบ่แข็งก็มีความผิดคือเก่าไปซุ่มนุ่มกันนะครับหรือว่าเขาเจ้าบ่แม่นเด็กแว่นจะมาขี่รถไปรถเสียงดังถอยเสียเสียงดังตำรวจก็สามารถยึดมาไว้โรงพักได้การผู้ใดอยากได้รถขึ้นก็ให้นำถอเก่ามาเปลี่ยนเท่านั้นล่ะพี่น้องนะบ่มีหยังนะครับบ่มีก็ยากอยู่หั่นล่ะไปหาซื้อมาใหม่นะครับคันเสียงบ่ดังเพิ่นก็บ่คันเสียงบ่เซาดำเพิ่นก็บ่ให้ออกโรงพักเด้ก็สิบ่เข้าใจอีกนะครับเอาไว้ซํานี้ล่ะพี่น้องพ่อของปากของพ่อในมื้ออื่นพ่อกันใหม่งานเพียงน้ำตาคนเลี้ยวแล้วก็น้ำเพียงนั่นเพียงมีเจ้าวิญญาณจนนะครับฝนเดือนหานะครับจบแล้วบัญชีสินจากลาพี่น้องไปสะก้อนพ่อกันไว้ในมือต่อไปสำหรับคำขึ้นนี้น้องรับฟันดีลาตีสวัสดีครับ

0: พคุณดีต่อกระเพาะอาหารขวดละ200บาท2ขวด300ติดต่อดีเจชูศิลป์0809798200
1: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: โอชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มานให้มัน
6: โพชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่สิริจิตตอนพอชา
0: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: หนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC อุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมือง

0: อภยาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพยาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่าง

อิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟ
5: ป้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: มันจะดึงพอให้พี่โชว์ว่าพี่สิบหกพอให้ดวงถึงพุ่งไปบอกได้มาสู้จบที่ยืนงามจนสิ้นฉีดไม่ต้นคอยดึงระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตคู่กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตคู่

0: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube ขึ้นมาอีกหนึ่งช่องโดยใช้ชื่อว่าช่องสารธรรมโดยคอนเทนต์หลักๆของช่องสารธรรมก็คือการทำคลิปตอบข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับธรรมะและนำธรรมนิยายดีๆมีข้อคิดสอนใจมาให้ฟังกันด้วยครับอยากจะให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับส่วนลิงก์ในการกดติดตามนั้นสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าแรกของช่องธรรมะธรรมดาหรือดูรายละเอียดได้จากใต้คลิปนี้ได้เลยครับส่วนช่องธรรมะธรรมดานี้เราก็ยังคงนำเสียงเทศของครูบาอาจารย์มาลงให้ทุกท่านได้รับฟังเช่นเดิมครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องความว่าง
1: ล่นเลยมาปี5หลังจากที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาหมู่รวมกันมาตั้งแต่ปี2เหมือนกับทุกๆวันเช่นเดียวกับทุกๆวันบัดนี้ถึงปี5เวลาล่วงมาได้ 2-3 ชั่วโมงที่เราได้ตื่นมาในยามปฐมยามเป็นเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมนิกถาถ้อยคำที่ควรพูดควรฟังกันให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นวันนี้มีจะพูดในเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดกันนะหาตั้งใจฟังแม้ไม่อยากจะฟังมันเป็นความเป็นความตายของศาสนาพูดถึงอนาคตกับสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยความเป็นความตายของศาสนาความเสื่อมของพระทรงองค์เจ้าปีหนึ่งเปิดวิทยุฟังถ้าอยู่ในภาคอีสานของเรานี่ก็ไม่มีใครพูดย้อนหลังไปเป็นร้อยปีก็ไม่มีใครพูดใครสอนกันเห็นแต่อาจารย์พุทธทาสท่านพูดอยู่คนเดียวจนตายคือเรื่องความว่างวันนี้พูดเรื่องความว่างอย่ากลัวว่ามันจะวงเวงว่างเปล่านะเพราะเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเตือนไว้ว่าในอนาคตการเดี๋ยวนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ในอนาคตจะเกิดขึ้นพระสูตรอันใดอันเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตเป็นเรื่องลึกซึ้งมีความหมายลึกซึ้งเป็นเรื่องที่อยู่เนื้อโลกประกอบไปด้วยความว่างถ้ามีบุคคลนำมากล่าวมาชี้แจงจะไม่มีคนสนใจใฝ่ฟังด้วยดีเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่ได้รับการอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาบุคคลเหล่านั้นภิกษุสามเณรเหล่านั้นไม่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อมีผู้ใดพูดเรื่องความว่างอันเป็นเรื่องลึกซึ้งเรื่องละเอียดอ่อนลงเนื้อโลกเนื้อกิเลสตัณหาจะไม่มีใครสนใจฟังไม่ถูกมันไม่มีเชื่อให้ฟังผมเห็นว่าพวกเรานี่มันได้รับการอบรมในพรรษาหรือนอกพรรษาเราก็อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาควรจะฟังเรื่องนี้รู้เรื่องแล้วถ้าง่วงล้างหน้ามาโยกขึ้นถ้ายังไม่สนใจจะฟังเรื่องนี้เลยแสดงว่าขบวนการฝึกของเราไม่ถึงขั้นที่จะรองรับในเรื่องนี้ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้4ตอนตอนแรกพูดเฉพาะภิกษุผู้อยู่ในป่าตอนที่2พูดเฉพาะตัวบุคคลไม่ว่าจะอยู่ป่าอยู่บ้านตอนที่3พูดถึงเรื่องจะต้องมีอย่างนี้แน่นอนในอนาคต พูดถึงเรื่องสังคมของพระสงฆ์จะไม่อบรมกายไม่พัฒนากายที่เราพูดว่าพัฒนานอกพัฒนาในครบรอบครอบคลุมอบรมกายอบรมศีลมันเป็นการพัฒนานอกอบรมจิตอบรมปัญญาเป็นพัฒนาภายในสอดประสานกันภาษาบาลีว่าภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาตั้งแต่เริ่มแรกเราพูดเรื่องนี้พวกท่านอาจจะลืมแล้วพวกฝรั่งก็นำไปเขียนเป็น quality of education อยู่ใน encyclopedia เอาไปเขียนแล้วแสดงว่าฝรั่งตาถึงกว่าพวกเรายังซื่อในวงการพระสงฆ์องค์เจ้ายังไม่ค่อยรู้เรื่องในเรื่องนี้ขอไปเขียนนี้ก็ร่างกายพวกเราว่าพระวิจกายพัฒนากายฝรั่งเขาก็ออกไว้ physical growth เป็นว่าครั้งแรกสองตอนแรกท่านจะพูดถึงเฉพาะภิกษุผู้อยู่ป่ากับพูดถึงภาวะของทุกๆคนไม่ว่าอยู่ป่าอยู่บ้านนี่ตอนที่สองตอนที่สามพูดถึงสังคมทั่วไปขาดการอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาจะพูดเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องขั้นสุดท้ายขั้นที่สี่สังคมในอนาคตของพระสงฆ์ทั่วไปที่ศาสนาจะอยู่ไม่ได้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่อบรมกายไม่พัฒนากายไม่พัฒนาศีลไม่พัฒนาจิตไม่พัฒนาปัญญาจะพากันยินดีเจตจีวรงามจะพากันไปแออัดยัดเยียดอยู่ในบ้านในเมืองในคามนิคมจะละทิ้งเสนาสนะป่าอันสงัดรกชัดป่าช้าเงื่อมผาถ้ำจะไม่ยินดีเสพเสนาสนะป่าอันสงัดไปแย่งกันอยู่ในบ้านในเมืองในคามนิคมในราชธานีเพื่อจะได้นุ่งดีเพื่อจะได้กินดีๆเพื่อจะได้อยู่ที่หลับที่นอนดีๆเพื่อจะได้มียารักษาโรคมีเครื่องอำนวยสุขภัณฑ์อะไรดีๆจิตใจก็ทิ้งธรรมเมื่อนั้นก็จะพากันแสวงหาสิ่งที่ไม่ชอบธรรมมุ่งกับชาวบ้านเรียกว่าจิตตังจิตเจยะถาขิหิภาษาบาลีนั่นจะถือว่าเป็นคำหยาบขิหิขิหิยังแปลว่าชาวบ้านยะถาเหมือนกับชาวบ้านกิจจังกิจเจยะท่าขิหิจะกระทำกิจการงานน้อยใหญ่เหมือนชาวบ้านชาวบ้านทำอะไรก็ทำชาวบ้านลงทุนสร้างคอนโดมิเนียมก็ทำคือชาวบ้านนั่นแหละเราจึงได้ยินว่าพระทำอะไรกับอะไรเหมือนชาวบ้านหมดแล้วเกิดลักษณะพุทธพาณิชย์ขึ้นมาพุทธพาณิชย์หาเงินหาทองได้ดีกว่าชาวบ้านเองนั่นไปแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่ามีภัย5ประการเมื่อภิกษุอยู่ป่ามีความคิดว่าเราอยู่ป่าคนเดียวแมงป่องอาจจะกัดเราตะขาบจะกัดเรางูพิษจะกัดเราเราอาจจะตายเสียในป่านี้นี่ท่านพูดใต้กับสมัยพุทธกาลพอพระอยู่ป่าแล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นในวันนี้ภัยอันนั้นยังไม่เกิดขึ้นเราจะรีบกระทำความเพียรอย่าสมมติว่าเราอยู่ในกุฏิของเรากระท่อมน้อยๆมอบายของเราในป่านี่ฟ้าก็ไม่มีดีดีงูเห่างูฮิปเลื้อยขึ้นไปนอนนำเหตุอย่างไรถ้าว่างูอาจจะกัดเราตายในยามราตรีค่ำคืนมันจืดมันแฉะมันก็ขึ้นไปนอนเจ้าของก็รับอุ้ยถึงเวลาพลิกคิงกับพอดีเลยจุ๊บตายถ้าว่างูอาจจะกัดเราตายแมงป่องตะขาบสัตว์มีพิษแต่วันนี้มันยังไม่กลับเหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นเราจะรีบกระทำความเพียรให้เห็นแจ้งทำได้ยังไม่เห็นแจ้งให้บรรลุทำได้ยังไม่บรรลุเข้าถึงทำได้ยังไม่เข้าถึงนี่เธอไม่ประมาทมีใจเด็ดเดี่ยวเธอเอาประโยชน์ได้สองภิกษุผู้อยู่ป่ามีความรู้สึกขึ้นว่าเราอยู่ป่าคนเดียวกลางค่ำกลางคืนเราเดินไปอาจจะพลาดหกล้มหัวนกพื้นตายยิ่งฝนตกแล้วมันเป็น ป็นเมือกเป็นไข่ผู้เฒ่าผู้แก่คือกันได้บาดเนี่ยบริวารเดหะนุ่มนี่โดยเฉพาะผู้เฒ่านั่นแหละรักในกันเฒ่าก็ย่องก็แย่งมาย่ำมือเศร้าปึ๊ดทีเดียวตีลังกาทุ่นล้มตึงในทุ่นขึ้นให้จังไรเป็นอมภอกอมภาดอมพึกล้มทีเดียวไม่ลุกเลยนอนยาวเสร็จให้รีบไปทำความเพียรเสียก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นวันนี้เราอยู่ในป่าอาจจะมีสัตว์ร้ายพวกเสือพวกอะไรต่างๆนั้นพูดสมัยพุทธกาลจะมากัดเรารีบทำความเพียรก่อนที่ยังไม่ถึงนั้นวันนี้เราอยู่ในป่าอาจจะมีมนุษย์คนชั่วคนร้ายทำบาปกรรมชั่วในที่รับอาจจะมาเห็นเรามาอาศัยเราอาจจะมาเบียดเบียนเราเห็นว่าเรามีอะไรต่ออะไรในนี้เพราะนั้นพระท่านจึงไม่ให้สะสมไม่ให้มีเงินมีทองในสมัยโบราณมันไม่มีธนาคารธนาคารกิเลสก็ไม่ได้สะสมทั้งอันตรายกว่าเยอะให้รีบทำความเพียรในป่าย่อมมีอมนุษย์ดุร้ายพูดผีปีศาจยักษ์มีได้เฮาหมองจากเขามันเป็นแบบเป็นโตสิ่งใดที่คนเข้าไปบูชาน่ะเขาเรียกว่ายักษ์อย่างในภูเขาในเขื่อนถ้ำจะเป็นผีเป็นอะไรก็ตามที่คนไปเส้นไปว่าไปบูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าลุงเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหมดนั้นภาษาบาลีรวมเรียกสิ่งเหล่านั้นว่ายักษ์ยักษะตะตัตระภาลิงกโรตีติยักขากโรตีติยักโขสิ่งใดบุคคลใดที่คนทั้งหลายต้องไปบูชาไปกราบไหว้เส้นสวงบวงบนสิ่งนั้นคือยักษ์ยักษะติตะระภาลิงกโรตีติยักโขแถวนี้กันยักษ์พระนี่ก็ยักษ์พอคนนมัสการมาไหว้แต่ไม่ใช่ไหว้ด้วยความกลัวไหว้ด้วยความเคารพไหว้ด้วยคุณธรรมก็เป็นยักษ์ประเภทหนึ่งยักษ์ดียักษ์บกินหัวมูดอกยักษ์สมุนไพรแต่อีกที่มันเขากลัวน่ะเทวดาชาติชั่วมีเพราะเทวดาคือปุถุชนบางทีคนไปกราบไปไหว้ไปเส้นสวงบวงบนคนชั่วๆมันถูกใจมันช่วยเสียล่อประจบประแจงคนชั่วมันได้ก็ตามจะชั่วแค่ไหนก็ตามไปประจบประแจงแล้วก็จะช่วยให้ได้ดังใจแล้วคนเขาก็ถูกใจเขาก็มาเส้นสวงบนบนต่อไปเทวดาชั่วช่วยคนชั่วประจบประแจงเหมือนเจ้านายคอร์รัปชันเพราะเทวดาเหล่านั้นกับมนุษย์ก็มีกิเลสเท่ากันไม่ได้วิเศษอะไรเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนมนุษย์เนี่ยให้พัฒนาตนเองเนื้อเทวดานิชาจรณสัมบันโนโซเซโทเทวมนุษามนุษย์ผู้มีวิชามีความรู้ดีมีจรณะการประพฤติก็ประเสริฐกว่าเทวดาไม่ต้องไปไหว้หัวมันเลยให้มันมาไหว้เราแต่เดี๋ยวนี้มันอ่อนแอไม่มีคนทำมันไหว้ตลอดเห็นต้นไม้ไหว้ต้นไม้เห็นภูเขาเห็นอะไรไหว้เพราะนั้นธรรมวันในป่านี้มีอมนุษย์ผู้ไม่ใช่มนุษย์พูดผีปีศาจย่านาคยักษ์คอนทันอาจจะทำร้ายทำอันตรายเราทำนะพระสององค์เจ้าคนก็ทำตัวที่มันอยากคายคุณทำพระไม่ถึงไม่พอมันทำได้แต่ถ้าคุณทำเราสูงสมก็ทำอะไรไม่ได้ทีนี้ท่านก็ห้ามพวกเราอีกเลยไม่ให้ไปทำร้ายมันเอาปราบอาบัติอีกด้วยนะพวกที่ทำลายผีมันตายพวกยักษ์พวกอะไรมันมีนะสิ่งที่ตามไม่เห็นแต่ถ้าผู้ใดทำให้ทำสมาธิอบรมจิตที่ตัวใหญ่ที่มีแสงแสงจนตัวของตาเหลื่อมจนได้รับไหมฮะพวกเห็นแสงจ้าเดียวกับคนมันบงหงนอนออกขึ้นมันสำยังนอนเนี่ยเพ่งไปข้างนอกเพ่งคืนมาข้างในมันเจิดจ้าจนตายิ่งจนมืดตาขึ้นมามันบลับขึ้นมาแต่ถ้าอบรมจิตแบบนั้นผีกลัวผีย่านมันมีเรเดียนมันมีแสงสว่างในตัวเพ่งว่าไปจวดพุ่นจวดผีมันย่านมันอย่างมันประมาณใกล้ดอกหันต้นมือนี่หันต้นนางรับตุ้ยตีหวานกันเทพพอดีเนี่ยด้วยการปานยังเลย เราไปเบียดเบียนเขาเขาก็เบียดเบียนเราถ้ามีกิเลสเหมือนกันแต่เราก็ไม่เบียดเบียนถ้าเรามีแสงหรือชนิดนั้นมันมาทางนี้เราก็เอาไปทางนี้เพ่งแล้วมันบ๊อบปลาไปทางนี้มันก็หนีมันกลัวถ้าเพ่งไปหามันมันก็ตายถ้าเราเบียดเบียนเขาเขาก็เบียดเบียนเราเห็นเวลาอาจารย์เกยมากเมื่อนั้นมันตบหูหนวกไปขังหนึ่งมันไปเอากับมันก่อนมันก็ย่านแต่มันร้องมาทางขังมันดึกเอาบาดนี่เขามันก็เล่นมันก็บวกเก่งนี่ก็เก่งนี่ก็มันก็คือคนมีกิเลสย่องมาทางข้างตอบขมับสักทีหนึ่งก็วิ่งหนีผีวายบายเป็นอยู่สำจันดังนั้นพวกเราไม่ประมาทอยู่ในป่าภัยห้าประการหนึ่งงูอาจจะกัดสัตว์ร้ายอาจจะกัดอันที่สองอันที่สามอาจจะพลาดหกล้มตายอันที่สี่อาจจะมีคนชั่วหากินในที่รับมาเบียดเบียนเราอันที่ห้าอาจจะมีพวกอมนุษย์มองเห็นภัยเหล่านี้รีบจะทำความเพียรต่อมามองสู่ภาวะทั่วไปไม่ว่าในป่าในบ้านเดี๋ยวนี้เรายังหนุ่มแน่นร่างกายยังแข็งแรงธาตุทั้งสี่ยังประชุมกันดียังทำงานดีข้าพี่กระเป๋ารีบทำความเพียรพอเมื่อแก่ชราแล้วยากที่จะทำความเพียรเดี๋ยวนี้สู่ผู้ถอดกับไรเพียงครั้งไม่เงื่อนขุดสมมุติหนังทักที่เทียมากหอดจะได้ข้านที่โคงมาจนจะได้คานตักไม้เท้ามามาก่อนเราอีกเมื่อแดงแห้งคุ้มโก้ยมาผลตีสามโมกระถึงตีสองตีสามครึ่งต้องโก้ยมันจะสู่ฟุตหอบไรเลยท่านว่าวันนี้เรายังหนุ่มแน่นธาตุทั้งสี่ยังทำงานดียังเผาอาหารย่อยดีจงรีบไปทำความเพียรเพราะเวลาแก่เท่าแล้วเราจะได้อยู่สบายจิตใจยามแก่ยามเท่าเมื่อผ่านพ้นอัสดงคดลงแห่งกิเลสตัณหาก็จะสบายเห็นบ่พระผู้เฒ่าคนพระผู้เฒ่าที่ผ่านการอบรมตนมาแต่น้อยท่านโยมนั่นสบายบารมีก็เกิดขึ้นเองความดีมันก็ดูดความดีมาหากันเหมือนน้ำใหญ่ดูดเอาแม่น้ำน้อยไหลคอยไปหามันครูบาอาจารย์ที่ท่านแก่ท่านเฒ่าเจ็บไข้ได้ป่วยคนเป็นลุ่มไปช่วยไปรักษาพยาบาลแค่ห้องสีสายงามงาบเอิญคนซอยคนก็ไปจากซอยมีมีแต่คนจะเหยียบลงกันไปเมาเหล่างามงามงา งามอยู่ข้างถนนความดีมันก็ดูดความดีพระพุทธเจ้าว่าเมื่อแก่เฒ่าจะได้อยู่สบายในวิหารธรรมนั่นตอนหนุ่มๆนี่ทำเถอะเฒ่าแล้วแก่แล้วจะมาทำความเพียรมันลำบากลุกยากนั่นยากตาก็แก่หูก็แก่อะไรมันก็แก่ไปหมดต่อมาวันนี้อยู่เย็นเป็นสุขไม่เกิดอาพาธใดๆรีบทำความเพียรถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะได้ดูความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารด้วยจิตที่เตรียมไว้แล้วอย่างสบายๆไม่กระวนกระวาย

แก่นพลเมืองพลบ้านไผ่ร้อยเอ็ดชัยภูมิไปพลลมพันไงกินๆอยู่นะไผ่จะมาจังหันวันก่อนให้ห้องกินลายป่านนี่มาอยู่กันเป็นร้อยนี่ร้อยมันจะได้หาบริการไปหาขายเสืออาหารกินต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ในนี้ผมว่ามันดีมากสมัยผมมาอยู่แรกๆอดอย่างนะได้เปลี่ยนกันอดอาหารนะได้แต่ปลากระป๋องนะถึงจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนมากินปลากระป๋องพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายมาบอกว่าไม่อร่อยบ่แซ่บเด้ผมก็บอกไปอดสักวันสักสี่ห้าวันมากินใหม่ถ้าปลากระป๋องไม่อร่อยแซ่บหอดกระดาษเกี่ยวห่อปลากระป๋องบนบาทมันได้เรียบว่าใจเลาะปลากระป๋องในนี้มันเหลือเฟืออาหารเมื่อมันเหลือเฟือแล้วก็จะประมาทรีบทำความเพียรบ้านเมืองสมัครสมานสามัคคีไม่เกิดการก่อการจลาจลวุ่นวายไม่กำเริบโสดสารในบ้านในป่ารีบทำความเพียรถ้าเคารพราฆ่าฟันกันกรมคำกรมคำทำความเพียรไม่ได้ต่อมาพระสงฆ์สมัครสมานสามัคคีกันรีบทำความเพียรเพราะถ้าสงฆ์ไม่สามัคคีกันนี่ทำความเพียรไม่ได้นะมานั่งกันเป็นหมู่นี่เขาว่าหาเรื่องเออบ้านเมืองก็ไม่สงบพระสงฆ์ก็แตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าหาแต่เรื่องยุแยงตะแบงแทงให้รั่วหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงแวดล้อมอย่างดีในการฝึกฝนจิตถ้าศีลไม่ดีก็หาความสงบไม่ได้เหมือนกันนั่งไปพอจิตจะสงบมันก็ไปพบแต่ความไม่ดีเราเรื่องหนึ่งให้ฟังก็ได้มีพระองค์หนึ่งท่านมาบวชที่นี่ทำความเพียรก็เก่งอดอาหารถึง18วันแต่ไม่พบความสงบเลยไม่พบความสงบเลยทำปฏิบัติครูบาอาจารย์ดีมากเพราะเคยอยู่กับสมณะอย่างนั้นมาเสร็จแล้วนั่งสมาธิ18วันก็อดมาแล้วอาหารเพิ่งๆก็ไปนั่งกุมขมับร้องไห้เนี่ยสระตรงนี้แต่ก่อนมันยังไม่มีน้ำไม่มีที่ร้องไห้มานั่งเอามือกุมขมับบริมสระร้องไห้แล้วก็ถือขันไปขอลาศึกผมก็เทศให้ฟังปฏิบัติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตานะอสุมุโขโรทันติพรหมจริยังจรติคุณตรงประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาให้มันบริบูรณ์มันร้องไห้จนหัวมันแล้วแกมีกำลังใจทึกทัดมาร้องไห้ห่อขึ้นผมไม่สึกเลยครับอาจารย์ยังไงก็ไม่รู้สิถึงมันหุยด้วยนี่กลับไปในกำลังใจเสร็จแล้ว4วัน5วัน7วันก็มาอีกร้องไห้มาเอกมาขอศึกเขาก็เล่าให้ฟังว่าที่สุดในธรรมวินัยนี้เธอออกบวชด้วยศรัทธาเนื่องจะถูกกิเลสบีบคั้นจนร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าเธอไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาให้พรหมจรรย์นี้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาสุดท้ายวันหนึ่งแกก็มาเรียกว่าศีลไม่บริบูรณ์เพราะแต่ก่อนเคยบวชอยู่สำนักที่ใหญ่มากดังมากพูดขึ้นมาในพวกคุณรู้ทันทีผมสงวนท่าทีไหมใครก็ใครเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไปกราบไปไหว้ทั้งนั้นแต่ใครจะไปคิดว่าตรงนั้นมันจะเละเทะแกก็มาเล่าให้ผมฟังผมก็ไม่ได้ทำก็เรื่องเสพไม่ทุนนี่แหละกับมาตุคามนี่แหละเกือบหมดทั้งวัดแล้วแกก็ฝึกมาจากนู่นมันเสียไปหมดเสียกับเพื่อนครั้งแรกกันหนึ่งต่อมาก็สองสามสี่ห้าตามกันเสร็จแล้วแกจะมาหาผู้หญิงพ่อแม่บอกมาหาผู้หญิงที่ชอบแล้วแต่งงานชอบใครแล้วเอาพ่อจะแต่งให้มาแล้วก็มาได้ยินเสียงเทพธรรมะบรรยายธรรมวิธีชีวิตนักบวชอะไรต่ออะไรกับพี่น้องแกเคยบวชมาแล้วเนี่ยนอนฟังทั้งคืนจนสว่างกึ๊กแล้วก็บอกพี่น้องว่าผมไม่แต่งงานหรอกไม่หาใครทั้งนั้นพาผมไปฝากทีผมจะบวชมาเป็นหน้าอยู่นี่ตั้งหลายเดือนนะพอบวชแกก็ตั้งใจทำความเพียรแต่เสร็จแล้วก็ไปไม่รอดเพราะศีลเร็วสามตั้งแต่ก่อนคือผู้ใดได้ต้องอบัติปาราชิกแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเหมือนหินที่แตกเอามาต่อกันไม่ติดไม่เหมือนเก่าแล้วเอาปูนซีเมนต์มาจับมันก็ไม่เหมือนหินเก่าเหมือนคนหัวขาดจะเอาหัวมาต่ออีกมันก็ไม่ฟื้นเหมือนใบไม้ที่ขาดออกจากกันแล้วร่วงจากขั้วเอามาต่ออีกก็ไม่

0: ไม่ฟื้นเหมือนตาดยอดบ้วนไม่มีวันจะงอกงามแกมาทำอย่างนี้มึงก็พอไปจิตจะไปสงบไปถึงนึงก็ไปเห็นอันนั้นก็สะท้อนออกมาอย่างเก่าสุดท้ายผมก็บอกแกศึกออกไปไม่ต้องลาถ้าอย่างนี้ไม่ต้องลาศึกเลยเล่าให้ฟังเรื่องศีลนี่สำคัญมากเมื่อปีก่อนปีที่แล้วเนี่ยวันหนึ่งผมนั่งหลับผมนั่งในเวลาผมจะให้มันหลับผมก็ปล่อยให้มันหลับได้ไม่ใช่ว่าผมจะหลับไม่เป็นนะผมเหนื่อยๆมาผมก็ถ้านอนเนี่ยมันจะหลับยาวผมก็นั่งหลับเนาะหลับนั่งหลับมันก็ฝันเป็นผมฝันประหลาดฝันเห็นพระเนี่ยเสด็จเมทุนกำนันสุนัขสี่องค์เดี๋ยวไปสามองค์อีกองค์ที่สี่เนี่ยเข้าไปแล้วก็ไม่เอาถอดออกมาแป๊บเดียวผมฝันเนี่ยนะผมก็ตื่นกันนั่งพอสายมาวันนั้นมีพระมาสามองค์มาส่งองค์หนึ่งขอฝากและอีกสององค์กลับว่าอยากปฏิบัติธรรมมาจากทางนู่นทางภาคกลางอยากปฏิบัติธรรมผมก็บอกว่าคุณอยู่ภาคกลางที่นี่นั้นกินข้าวเหนียวกินข้าวเจ้าตามมีตามเกิดอาหารของเราจัดตามใจไม่ได้นะคุณต้องอดต้องทนคุณจะอยู่ได้ไหมที่นี่ถ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้คุณก็ไปที่อื่นที่มันสะดวกที่นี่ต้องตื่นเช้าตีสองนะฉันข้าวสายตื่นเช้าฉันสายทำความเพียรข้าผมจะสู้ผมตั้งใจแล้วผมไม่เคยปฏิบัติธรรมตั้งแต่บวชมาผมอยากปฏิบัติแกว่าอย่างนี้พูดไปพูดมาผมก็ดูหน้าดูตาไปผมก็ขับขายขับขาเมื่อคืนฝันเห็นคนเนี่ยผมฝันอยู่ดิแต่ผมฝันผมก็เลยถามว่าคุณอย่าโกหกผมนะผมจะถามตรงๆคุณเคยต้องเอาบัตรเชื่อยามมาไหมอย่าโกหกผมนะบอกผมแล้วคุณจะสบายใจถ้าคุณโกหกผมคุณคุกไปอีกหลายเท่า ผมถามอย่างนี้แกนั่งอึ้งน้ำตาไหลเริ่มไหลลงมาแก้มนี่สองข้างแล้วก็ร้องไห้เล่าให้ฟังเศษเดชคุณกำนางคุณนะผมฝันเห็นผมก็เลยบอกศึกเลยวันนี้ลองปฏิบัติธรรมก็จับศึกยิ่งศึกเลยเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะบาปน้อยแต่ก็ศึกศึกก็เป็นพ่อขาวช่วยงานในนี้ตั้งนานไม่มีกางเกงผมก็ให้นุ่งขาวนะศึกจนผมยาวอันนี้เราให้ฟังเรื่องศีลนี่พระพุทธเจ้าง้วนเด็ดตีนขาดอธิพรหมจรรย์รักษาอันข้ออื่นเล็กๆน้อยๆต้องไปแล้วไม่อาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมซ่อมได้เหมือนกับคนเป็นไข้ไม่ตายรักษาได้อยู่แต่อันนี้มันตายมันไม่ฟื้นเลยอันนี้เราให้ฟังเพราะนั้นพวกเราเนี่ยอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามันประสานกันสี่อันสองอันภายนอกสองอันภายในทีนี้ก็มาถึงภัยดูก่อนที่สุดทั้งหลายภัยในอนาคตการนู่นจะเกิดมีแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีจะมีในอนาคตการสองอันที่พูดมานั้นสองตอนที่พูดมาตั้งแต่เรื่องพระอยู่ในป่าพูดถึงเรื่องสัตว์ร้ายพูดถึงงูถึงคนชั่วถึงมนุษย์จะเบียดเบียนให้รีบทำความเพียรถ้าไม่ได้หมายถึงภัยของศาสนาในอนาคตแต่หมายถึงภัยส่วนตัวของผู้อยู่ป่าต่อมาก็ภัยของชีวิตของทั้งอยู่ป่าทั้งอยู่บ้านวันนี้อยู่เย็นเป็นสุขยังไม่เจ็บไข้วันนี้ยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นยังไม่แก่เท่าวันนี้ฝนฟ้ายังตกต้องตามฤดูกาลชาวนาได้ไถได้หว่านเขาจะได้มาสนับสนุนต่อมาเขาอดอยากลำบากเขาก็ขาดแคลนแล้วก็ไม่มีใครสนับสนุนวันนี้เมื่อฟ้าร้องมหาเมฆคำรามฝนตกลงมาให้รีบไปทำความเพียรท่านปลูกเราดีมากเลยวันใดบ้านเมืองยังสงบระงับไม่ทะเลาะเบาแหวงกันพระสงฆ์สามัคคีกันบ้านเมืองไม่กำเริบสวดสารในบ้านในป่าให้รีบทำความเพียรถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเหมือนเมืองเขมรรบกันโคมคามพร้อมคามจะเป็นนั่งสมาธิอยู่ใส่จอกมือเดียวบึ้มลงมาตายหันมันก็จะเยอะพอคุ้มปิวเองแบ่งก็ค่อยว่าที่นี้มาถึงภายในอนาคตเดี๋ยวนี้ยังไม่มีคำว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านพูดตั้งแต่ท่านยังมีพระชนมายุในอนาคตภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อตนเองไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาบวชนานมาก็แก่เป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านไปเขาวังเป็นอุปัชฌาย์เมื่อเป็นอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาก็ให้บวชกุลบุตรในอุปัชฌาย์ของพวกคุณบวชพวกคุณมาท่านไม่ได้พาพวกคุณอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเรียกว่าอุปัชฌาย์เป็ดใครแล้วก็ถิ่มเลยคนโบราณว่าเป็ดเป็นผู้ไข่ไก่เป็นผู้ฝักมีกระดักกระเดือนเป็นผู้เหลืองเกลี่ยบุญสิได้แก่ไผผมก็เป็นไก่ที่บาดเนี่ยสมมุติว่าเป็นไข่ออกมาแล้วอุปัชฌาย์ท่านมโนโสสิถามไปแล้วอารโนสิถามไปครับคันบ่งจักเพิ่นก็บอกอามะพันเตแน่ครับนัตถิพันเตแน่ครับถ้าหูยังบ่ฮู้เฮาก็บ่ฮู้เพิ่นก็บ่ฮู้ก็ให้ไปบอกดีที่ต่อไปมันจะบอกภาษาบาลีครับปุริโสซีคุณเป็นผู้ชายเหรอไม่เป็นกระเทยแน่นะความหมายไม่ได้แปลกันโดซีบอกมันเป็นกระเทยบอกทั้งนี้ยังหัวใจยังนัดทีพันเตแน่ครับนัดทีเพราะไม่มีพันเตผู้ชายไม่มีไม่มีผมไม่ได้เป็นกระเทยหรอกเขาบอกหัวก็บอกเอาความแปลความหมายประชันนะต่อไปนี่อาจจะไม่พูดภาษาบาลีเลยต่อไปจะมีเงินใส่ซองมาไหมจะให้เจ้าบวชได้ต่อไปอุปชาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็คาถาคาถาว่าอุปชาเป็ดเต็ดมันไข่แล้วมันก็ไม่ได้ฟักมันทิ้งใครจะไปต้มกินอะไรก็ไปมวนเป็นนาเต็ดไข่เต็ดเป็ดเป็นผูกมวนนานเข้าก็แก่เขาให้เป็นอุปชาจ้างเป็นก็ได้คู่มือเนี่ยอยากเป็นแท้ๆอุปชามันแรงเงินสิบพรรษาก็ไปสมัครสอบเป็นอุปชาตำบลนี้ยังไม่มีอุปชาแต่นี่กำลังวิ่งเต้นกันเยอะแท้ทีนี้เมื่อเป็นอุปชาแล้วองค์ที่ไม่เป็นอุปชาอย่างผมเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นผู้ให้นิสัยนิสัยคือให้พวกที่บวชแล้วเนี่ยจากอุปชาอื่นก็ไปหาอยู่กับอาจารย์อาจารย์นั้นเรียกว่าผู้ให้นิสัยผู้ให้เราพึ่งพาอาศัยอาจารย์ผู้ฝึกมารยาทความเป็นอยู่เมื่อเธอบวชนานเป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านไปก็ให้นิสัยแก่กุลบุตรที่บวชใหม่ให้มาอาศัยเมื่อตนเองไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาก็ไม่รู้จักจะอบรมกุลบุตรที่มาขออาศัยอยู่กุลบุตรเหล่านั้นก็ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อเขาไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อนั้นพระวินัยก็เลอะเลือนวินัยก็ไม่รู้เมื่อวินัยเลอะเลือนพระธรรมก็เลอะเลือนธรรมะก็ไม่รู้เขาไม่ได้สั่งได้สอนกันอะไรไม่ได้พาไปก็เลอะเลือนไปเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่ออันตรธานแห่งศาสนาแห่งธรรมวินัยมีสองแล้วนะอุปชาไม่รู้เรื่องแล้วอุปชาก็ไม่ได้อบรมแล้วค่อยอธิบายทีหลังว่าอบรมกายอย่างไรอบรมศีลอย่างไรอบรมจิตอย่างไรอบรมปัญญาอย่างไรเราพูดกันมาแล้วล่ะต่อมาข้อที่สามข้อนี้สำคัญหนักเข้าไปอีกฟังให้ดีนะตัวนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงมันสว่างนกกระบอกมันร้องมาถ้าไม่จบพูดต่อกันใหม่เมื่อกุลบุตรเข้ามาบวชอุปชาทั้งหลายก็ดีอาจารย์ผู้ให้นิสัยทั้งหลายก็ดีไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญากุลบุตรทั้งหลายเข้ามาบวชก็ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาต่อมาเมื่อพระสูตรอันใดอันเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาเป็นหลักธรรมอันลึกซึ้งเยเตสุตตันตาสูตรเหล่าใดตถาคตภาสิตาเป็นภาสิตเป็นคำสอนของเราตถาคตคำพีราคำพีราลึกซึ้งมาก
1: คำพีรัฏฐามีอัตมีความหมายลึกซึ้งละเอียดอ่อนโลกุตลาเป็นเรื่องเหนือโลกเป็นเรื่องเหนือกิเลสสุญญตปฏิสัญญตาประกอบไปด้วยความว่างแต่ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงประกอบไปด้วยสุญญตาของเราสันนักไปอีกป่านี่จ้างมันยังสุญญตาในยินเดเซอร์บอกไปให้เฮาสับแต่พวกไม่รู้บาลีมาเลยก็ไปอ่านไปเลยสุบืออยู่คือเก่ามันยังหน่อประกอบไปด้วยสุญญตาก็เห็นแต่สุญญตาเกินกเวียคนกำลังเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องกันนั่นยันตะคนไม่ยังแบบในสุญญตาสุญญะแปลว่าว่างตาแปลว่าความสุญญตปฏิสัญญตาประกอบไปด้วยความว่างคำสอนชั้นสูงที่ละเอียดประกอบไปด้วยความว่างถ้ามีบุคคลใดเอามาแสดงมาชี้แจงอยู่เขาจะไม่สนใจฟังไม่มีโสดลงฟังไม่มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องที่น่าฟังน่าทำความเข้าใจเมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อความเลอะเลือนแห่งธรรมเลอะเลือนแห่งวินัยเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นไม่อันตรธานอาจเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่ออันตรธานแห่งศาสนาผมเกิดมานี่ไม่มีใครสอนในรุ่มแม่น้ำโขงนี่ไม่พูดถึงเรื่องสุญญตานี่แหละแต่พูดทุกวันจะท้าปัจจยังปาวัตมานังท้าตูมัตามีเวทังเต้นมาที่ร่อนไปเลยเรียงหน่อยเป็นเน่นหน่อยมันมวนอิสโตนิชิโบซุนโยนั่นซุนโยนั่นว่างว่างว่างพูดทุกวันแต่ไม่มีใครเอามาพูดสอนกันนะคำสอนคำบอกว่างนี่สุญญตาเนี่ยหายไปแต่เขาไปต่อกันอยู่นู่นรู้สึกจะไปตีกันหนักหน่วงซ้อนกันอยู่ทางตอนเหนือนิกายมหายานนิกายเซนนิกายเซนแต่ว่าไปแล้วนิกายเซนนี่ไม่ใช่มหายานเป็นฮีนยานเป็นเทระวาดอย่างเราแต่เข้าไปอยู่ในพวกมหายานในเมืองจีนในญี่ปุ่นฝึกกันให้เข้าถึงความว่างความว่างนะจะนึกนะว่า20 30ปีบวชมาในเพ่งหาแต่ความว่างให้เห็นความว่างเมื่อเห็นความว่างแล้วก็ให้เข้าถึงความว่างต้องเห็นซะก่อนดิคือเฮาเลยเห็นผลซะก่อนยังบ่ทันไปฮอดเอิ้นว่าสุญญตาสมณะสมะนุปัสสติสุญญตาสมะนุปัสสติเห็นซึ่งความว่างละเอียดนะครับละเอียดมากๆเลยถ้าเห็นอันนี้การปฏิบัติธรรมรู้สึกจะง่ายไม่หนักหน่วงไม่ลำบากใจเห็นทุกอย่างให้มันว่างแต่ความว่างไม่จะไปเห็นภายนอกมันเห็นอยู่ภายในพอของภายนอกมันจะเข้ามาภายในเรื่องนี้ละเอียดต้องอธิบายกันหนักๆหน่อยทีนี้เมื่อเห็นความว่างนี้ก็ดาวให้ถึงความว่างสุญญตาภวกันติภาวติก้าวลงสู่ความว่างยังสุขความว่างทั้งแรกให้เห็นสักก่อนในเมืองจีนเขาสอนกันอย่างนั้นในญี่ปุ่นเขาสอนกันอย่างนั้นแต่ก่อนนะในยุคประมาณสักพอสอน1,000กว่านี้เรื่องความว่างในโชติช่วงมากทางโน้นแต่นี่ก็หายไปแล้วแต่นี่หายไปแล้วมหายานมีแต่บูชาลาภสักการะนาโมไตสื่อไตแฝกในบัดนี้ควรออกควรอิ่มอธิษฐานเอาลาภเมื่อคือกันบัดเพิ่มความว่าอาจารย์ฮาโกอิทำตัวอย่างให้เห็นดีมากเอามาเปรียบเทียบกับกรณีอาจารย์จันตะได้ฮาโกอินั่นหนูคนเข้าถึงความว่างสุญญตาแท้ว่ามันสุญญตาเฉยๆแบบที่เราได้ยินสุญญตาสุญญตาอาจารย์ฮาโกอินี่ท่านปฏิบัติธรรมมาเห็นความว่างเข้าถึงความว่างสุญญตาสมนุปัสสติสุญญตาภวกันติโหติก้าวลงสู่ความว่างเห็นความว่างก้าวลงสู่ความว่างหลังจากนั้นก็สุญญตาวิหารังเป็นอยู่ด้วยความว่างความยึดมั่นถือมั่นในสัญญาทั้งหลายหมดคำว่าว่างไม่ใช่ไม่มีนะมีทุกอย่างแต่ว่างจากสัญญาว่าเป็นอัตตาตนิยาเลย
0: วันหนึ่งเขามาด่าท่านทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอาจารย์ฮาบุอินเขามาด่ามดทั้งบ้านเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งตั้งท้องขึ้นมาแบบเดียวกับเรื่องอาจารย์ยันตระเนี่ยตั้งท้องขึ้นมาพ่อแม่ก็ด่าถามรีดไถมึงท้องมากับใครทีนี้หญิงสาวนี่ตั้งท้องกับชายหนุ่มหน้าบ้านพ่อค้าปลาเหมือนกันแย่งกันขายปลาพ่อกับแม่ทะเลาะกันเป็นไม่เบื่อไม่เมาแต่ลูกสาวกับลูกชายแอบรักกันก็เลยได้เสียกันตั้งท้องตั้งครรภ์ขึ้นมาพ่อแม่ก็รีบถามในที่สุดท่านจะบอกว่าท้องกับชายคนเนี้ยพ่อแม่จะช้ำหนักก็ไปอีกเพราะว่าเป็นศัตรูกันครอบครัวที่เป็นศัตรูกันแต่พ่อแม่เคารพอาจารย์ฮาโกอิหรือบางทีเรียกเฮกโกอินฮาโกอิก็เลยบ่อยไปนุ่นเพื่อให้พ่อแม่ได้ลดความโกรธลงว่าหนูท้องกับท่านอาจารย์หาก็อีกมึงขักวอบาทนี่โกรธก็สุดโกรธแต่เป็นอาจารย์สุดที่หลักเคารพบูชาเรื่องก็ดังกระฉันไปทั้งหมู่บ้านทั้งคำมณิคมชาวบ้านพากันมาชี้หน้าด่าเลยแหมหลอกลวงโลกให้กราบให้ไหว้ดูสิทำไมทำอย่างนี้ได้ตาท่านท่านไม่มีที่จะด่าท่านแล้วนั่งเฮ้ยพอด่าจบแล้วท่านก็พูดได้คำเดียวว่าอย่างนั้นหรือจังสันบอกนี่คือมันภาษาลาวเขาว่าเป็นจังสันบอกสามคำว่าอย่างนั้นหรือจังสันบอกนี่ภาษาลาวภาษาฝรั่งก็แปลว่า it that soเอาไว้สักคำก็ได้เห็นเป็นภาษาเตรียมภาษาอังกฤษเรื่องอะไร it that so it that so ไปว่าอย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรือเขาด่าเหนื่อยเขาก็กลับไปวันหลังใครโผล่ขึ้นมันก็มาด่าด่าจบก็ it that so อย่างนั้นหรือต่อมาผู้หญิงคนนี้ท้องใหญ่ใหญ่ใหญ่คลอดคลอดได้บาดเนี่ยคลอดแล้วก็เลี้ยงมาหน่อยสองสามเดือนพอมันรอดตายพ่อกับแม่แล้วชาวบ้านเนี่ยพากันไปด่าแล้วเอาลูกเลี้ยงให้แกกินกับปากอยากกับท้องนอกรับผิดชอบต้องเลี้ยงดูท่านเห็นแต่ความว่างนะท่านไม่ได้ยึดมันหรือมันว่างก็ไม่ได้ทำไม่ได้เกี่ยวกันเลยท่านก็บอกว่าอย่างนั้นหรือ it that so เอาลูกมาไว้นี่ท่านเลี้ยงของท่านตั้งแต่ต้นไม้ในป่าอยากเอามาปลูกสัตว์ในป่ายังเอามาเลี้ยงลูกคนได้แท้จะปล่อยให้ตายได้อย่างไรเอามาทิ้งทางกะเลี้ยงเออชาวบ้านบางคนก็บอกเป็นยังไงพ่อลูกอ่อนลำบากไหมเลี้ยงลูกเออเหมือนกันเปรียบเหมือนพ่อกับลูกเนี่ยบางคนเอาไปถ้าก็บอกว่า it that so อย่างนั้นหรือไม่ได้ไปฟ้องถ้าเป็นทุกวันเนี่ยเป็นอย่างไรสุนทรตาทุกวันฟ้องนู่นฟ้องนี่วุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยมาฟ้องเลยด่าไปหมดมีแต่โศกอย่างนั้นหรือเด็กนี่เลี้ยงมาอายุ 6-7 ปีทีนี้มีคนเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันที่ศรัทธาไม่หวั่นไหวแล้วถ้าโสดาบันไม่หวั่นไหวนะให้ทานเป็นแสนเป็นล้านถ้าหากยังไม่เข้าถึงศรัทธาสินจาคะปัญญาอย่างมั่นคงพระพุทธเจ้าว่าศรัทธานุ่นนุ่นวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าลมพัดมาตะวันออกปลิวไปตะวันตกลมมาตะวันตกปลิวไปตะวันออกศรัทธาปุถุชนไม่แน่นอนแม้เขาจะให้ทานเขาจะให้อะไรมากๆก็ตามแต่ถ้าเขายังไม่เข้าถึงศรัทธาสินจาคะปัญญาเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ทีนี้บุคคล 2-3 คนเนี่ยใส่บาตรท่านไปบิณฑบาตใส่บาตรชาวบ้านไม่ใส่หรอกมีแต่เขาด่าคำตอบของท่านก็คือ it that so อย่างนั้นหรือ 2-3 คนที่กำลังใส่บาตรกับท่านอาจารย์แม้ท่านอาจารย์จะไปตกนรกกลุ่มไหนก็ตามจะผิดจะพลาดอย่างไรพวกผมก็ยังเคารพนับถืออย่างน้อยได้ฟังธรรมจากท่านอาจารย์ผมได้เห็นธรรมจากท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์เป็นคนตาบอดก็เป็นตาบอดที่ถือตะเกียงส่องให้คนตาดีอย่างพวกผมเห็นคือผู้ที่สอนคนอื่นให้คนอื่นเข้าใจแม้ผู้สอนยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแต่คำสอนนั้นถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านว่าอันโททีปัทธาโรตาบอดถือตะเกียง ยังมีความมืดตาบอดมองเศร้ามองเศร้ามั่งถือตะเข็มมันก็เห็นหงได้ตาบอดแต่ว่าห้องตาดีเห็นโอ้คนเดียวไฟหุ่นมาละเราก็ไปหาแล้วก็ไปอาศัยไฟจากตาบอดถ้าสมมติว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ผมสอนหลักธรรมให้แก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติไปได้เบื่อหน่ายจางคายนิโรธาปฏินิสขาขึ้นมาก็แสดงว่าท่านทั้งหลายตาดีมองเห็นอะไรต่ออะไรผมก็คือตาบอดถือตะเกียบให้คนตาดีได้ประโยชน์สามคนบอกว่าท่านอาจารย์สั่งสอนพวกผมได้เข้าใจถ้าท่านอาจารย์เสมือนคนตาบอดแต่ก็ตาบอดถือตะเกียบพวกผมได้แสงสว่างจากตะเกียบเพราะมันตาบอดอย่างท่านอาจารย์แต่อย่างไรก็ตามทั้งโลกเขาจะลืมพวกผมก็ยังศรัทธาอย่างมั่นคงไม่ลืมหรอกครับและใส่บาตรให้ท่านอย่างนี้ท่านอย่าได้ลำบากใจเลยพวกผมจะเลี้ยงดูท่านว่าอย่างไรท่านไม่ได้ประจบประแจงอีกท่านก็บอกว่าอิดัสโซจังกันบอกคำตอบก็คืออย่างนั้นหรือนี่คือลักษณะผู้เข้าถึงความว่างการประจบประแจงลักษณะอะไรมันก็ไม่มียกย่องมาท่านก็บอกอิดัสโซอย่างนั้นหรือด่ามาก็ยังอิดัสโซเข้าไปอีกทีนี้เด็กคนนี้7ปีวิ่งได้แล้วเรียกพ่อแล้วใส่สบายๆนางคนนั้นสำนึกผิดมานานชายหนุ่มก็ไปแต่งงานใหม่แล้ววันดีคืนดีก็ไปกราบพ่อแม่ร้องห่มร้องไห้สะอื้นพ่อขาแม่ขาเราเป็นบาปมานานหลวงพ่อนั้นท่านอาจารย์ท่านไม่ได้มีอะไรเลยนู่นพ่อของเด็กมันแต่งงานใหม่แล้วถ้าหนูจะบอกสมัยนั้นตอนนั้นพ่อแม่คงจะโกรธนะไปเอาลูกเรามาเถอะพ่อบาปหนักเลยท่านไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้ยตรงนี้ทั้งพ่อทั้งแม่นี่ร้องไห้ระงมโอ้ไปหมดเลยบาปตายแล้วกูไปตกนรกหลุมไหนประกาศบอกชาวบ้านชาวบ้านพากันไปขอขมาท่านถ้าก็พูดคำเดียวว่าอย่างนั้นหรือมันอิดแอคโซอย่างนั้นหรือจังสันบอกจังสันตี้เป็นภาษาเล่าห้องมานี่ก็ขอลูกขึ้นหรือเปล่าเนี่ยขอไปเรียนเราเราเรียนหันไงเลยตั้ง7ปีจะไปเรียนเองท่านก็บอกว่าอิดแดกโซอย่างนั้นเถอะเอาไปไม่มีเรียนมีใครกันนะว่างไอ้ความว่างมีอยู่ใกล้ๆมีอยู่ตลอดทำความเพียรถ้าให้เห็นความว่างมันสบายไม่ได้ต่อสู้เลยพอเขาไปถึงความว่างกิเลสก็เหาะหลุดแต่ว่าหันช่วยสู้กันถ้าไปถึงเมื่อมันตกล่มมันแห้งเอาตายที่สุดซึ่งละเอียดโดยเราคงจะต้องคู่กันมันสว่างมาแล้วท่านบอกว่าเยเตสุตตันตาตถาคตภาสิตาคัมภีราคัมภีรัฏฐาโลกุตตราสุนเดตปฏิสังยุตาพระสูตรเราใดเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตเป็นเรื่องลึกซึ้งมีความหมายอันละเอียดอ่อนลึกซึ้งเป็นเรื่องที่อยู่เนื้อโลกเนื้อโลกกระทำนินทาสรรเสริญสุขทุกข์รักชังเนื้อโลกก็คือเนื้อโลกกระทำจนถึงอิทัสโตนะท่านบอกว่าถ้ามีผู้ใดมาสอนก็จะไม่มีคนสนใจใฝ่ฟังในอนาคตแต่พระสูตรอันใดเยเตสุตตันตาสาวิกภาสิตาสาวกภาสิตาสูตรอันใดคำสั่งสอนใหม่ของสาวกทหิราเป็นเรื่องนอกแนวอัครามิหิตราเป็นคำสอนที่วิจิตเป็นคำพูดที่ไพเราะคำเป็นบ้านเท่ากับคำเป็นสิเทศนั่นนี่เฮาอามาพระบันนี่คือหูสั้นต้องร้องกันรวดบานนี่ใส่เสียงเอโคออกไปเนี่ยมีหูสั้นต้องร้องกันรวดบานเนี่ยใส่เสียงเอโคออกไปเนี่ยม้วนมันมีเลยมีแก่ยังไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษคำสั่งสอนอันเป็นภาษิตของสาวกรุ่นใหม่เป็นเรื่องนอกแนวแต่งขึ้นมาถ้อยคำไพเราะสระสะรวยเป็นกาเป็นกรเขาจะสนใจฟังนั่นจักเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความอันตรธานแห่งพระศาสนาความเลื่อนเลือนแห่งธรรมแห่งวินัยเพราะฉะนั้นเธอจงสังวรระวังจงละเสียจงสนใจในเรื่องนี้สนใจได้บัดนี้สมมติว่าความมั่งนี่มันโบอยู่ไก่ได้เข้าว่ามันอยู่ไก่เข้านั่ง
2: ขณะนี้ท่านกำลัง

0: รับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดขากรกีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดขากรมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: ปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้ามันยังหลับเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพลทองบนขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อ

0: ทษเถอะครับคุณกำลังทำอะไรอยู่ไม่ทราบครับ
1: โอ้ฉันกำลังเก็บใบพลูให้แม่กินกับมาคุณมาแต่น้อย
0: ผมมาจากภาคกลางครับ
1: คุณอยู่ภาคกลางใบพลูยายเถาได้
0: ยังใหญ่ก็ไม่เกินเท่าฝ่ามือผมนี่แหละครับ
1: โอ้ผิดกับบานชั่น
0: ทำไมล่ะครับ
1: บานชั่นใบพลูปูนอนได
0: ้โอ้โหถ้าอย่างนั้นทางใต้นี่ก็ไม่ต้องใช้เสือปูนอนกันสิครับเนี่ย
1: ไม่ใช่คือปันนีไม่ใช้ปูไว้คนนอนปูเข้มมานอนได
2: ้โอ้คุณไพวันคุณอย่าไปเชื่อขี้หกทั้งเพ
0: โอ้

0: คุณครับอย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับผมอยากได้มะพร้าวอ่อนทานสักใบได้ไหมครับ
1: โอ้ไม่พรือบ้านคุณมะพร้าวต้นสูงแค่ไหน
0: สูงนะครับก็แค่เหนือหลังคาบ้านนิดหน่อยเท่านั้นแหละครับ
1: โอ้โหผิดกับบ้านชั้น
0: ทำไมล่ะครับ
1: บ้านชั้นลูกราวล้น3วัน3คืนยังไม่ถึงดินที
0: ่โกหกผมแล้วสิเนี่ยครับ
1: ไม่คิดฮก
0: สูงมากขนาดหล่นไม่ถึงดินตั้ง3วันใช่หรือครับ
1: ไม่สูงคืออย่างงี้ลูกมะพร้าวล้นคางหลังคาบ้านถึงไม่ถึงดิน
2: โอ้คุณไพวันคุณจะไปเชื่อ

0: ขอโทษนะครับคุณครับอย่าหาว่าผมจู้จี้จุกจิกเลยนะครับภาคใต้พื้นดินเตี้ยๆอย่างนี้น้ำมันท่วมไหมครับ
1: บ้านฉันน้ำไม่ท่วมท่วมแต่เสาไฟฟ้า
0: โอ้โหงั้นบ้านคุณก็ปลูกสูงแค่ยอดเขานั่นสิครับเนี่ย
1: ไม่สูง
0: อ้าวไม่สูงแล้วทำไมน้ำถึงได้ท่วมเสาไฟฟ้าล่ะครับ
1: คือว่าเสาไฟฟ้าโค่นลงน้ำน้ำเลยท่วม
2: โอ้คุณไพวันคุณจะไปเชื่อขี่หกข้างเพ
0: อีกแล้ว

0: ครับแหมผมเห็นบ้านคุณปลูกใหญ่โตเหลือเกินอยู่กันกี่คนครับเนี่ยฮะ
1: โอ้ฉันอยู่สองคนกับแม่ช้างอีก15ตัว
0: โอ้โหบ้านคุณแค่นี้จะทานไหวหรือครับช้างทั้ง15ตัวเนี่ย
1: คุณว่าช้างแค่ไหน
0: อ้าวก็ช้างแบบที่เขาดินเขาเลี้ยงไงนะครับ
1: ไม่ใช่ช้างพันนั่นฉันแล้งคุณไม่รู้ฟังไม่ใช่ช้างที่เขาดิน
0: อ้าวแล้วก็ช้างอะไรล่ะครับเนี่ย
1: ช้างกระดาษจะเอาไปไว้ท่านประภูม
2: ิโอ้คุณไพวันคุณจะไปเชื่อขี่หกทางเพ
0: ไปแล้ว

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรม

0: มาดบุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ต่อไปนี่ท่านสิได้รับฟังหมอลำมูคณะบรรลีบรรไลบ่ไหลบ่เลิก
1: โอ้ยคือสิมวนหลายเนาะครับเนาะ
0: มันก็คักโพดนั่นแล้ว

0: ย่างออกจากเป็นเสียงเจ้าสินาดูเด
1: ้โอ้ยเอาซะสั้น
0: ๆพ่อว่าแล้วสิเอิ้นใส่มเหสีกินนาลีนั่งสา

0: ่ได้ฮ้อนสินอนสอนอยู่ยังคืนเนี่ยนี่ล่ะน้องแต่งออนมาลีจันเอ้ย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้บอกพี่เมียสิสีดาวันท่องวันนี้พระสิแต่งออนมาลีจันวะดิมันคนละเรื่องแล้วครับ
0: บอกว่าอย่าเถียงแผ่นเสียงอย่าเถียงแผ่นเสียงห้วยสักใจให้เราด้วยนี่ระวังแน่ล่ะนาดูได้เจ้า
1: เอาสตาร์ทสบายตามสบาย
0: นี่ล่ะน้องเอ้ย
2: ไหนอ้าย
0: อ้ายนี่นับตั้งแต่ได้เป็นพญามากกะหลายหน้าที่แล้วปีนี้อ้ายสิล่าน้องเนี่ยไปใส่ปอเพราะปีนี้ได้ยินข่าวว่าปอราคาดีหากว่าขายปอได้เงินแล้วอ้ายจังสิลบลาวตาวขึ้นมาสละน้องเอ้ย
2: โอ้ยสิไปใส่ก็ไปโลดน้องเบื่อหนาอ้ายสิแย่อยู่แล้วล่ะ
0: เอ้าเนี่ยปล่อยซะมาสร้างปากหวานปานนั้นไปฮะเนี่ยตายยองแย่งเขายองแย่งเขาผู้ในอุ้มน้ำคองก็เจ้ากระเตียวขึ้นหางกระเตียวลากหินจังมาปดกระติวลงลากขี้ดินจำบ่งอดตาหน่อยหน่อยขาสั่นแปดว่าสิบคนขึ้นผู้โตเดียวบอกคงสิบคนขึ้นขาเดียวบอกก็จังว่าคนหาลอยย่อขึ้นบ่ไหวลูกเกี้ยงจริงบักโคให้กระจังว่าแซวผู้แซวเสียงสิแม่นว่ามีโตห้องแซวแซวของผู้โตเดียวเมื่อหมู่จังว่าอยู่นอแม่นบ่ได้ที่ไปหาแน่นอนนั่นลันนาพนวลนางหน้าเสาบ้านเพื่อนสิมีแต่ผู้โกโก้ละอดสาวบ้านโตสิมีแต่ผู้ให้หายสาววันเพิ่นมีแต่ผู้โกโก้ละผู้สาวบ้านโตสิมีแต่ผู้ให้หายนุ่งเสือลายเหม็นข้าวปันแห้งใสเสือแดงเหม็นกุยตึงตึงนุ่งเสือลายเหม็นข้าวปันแห้งใสเสือแดงเหม็นกุยตึงตึงนุ่งเสือลายเหม็นข้าว
1: ไม่อยากไปไหนสิลงจะเชื่อล่ะ
0: สัมพ่อวาอยู่นี่ล่ะแผ่นเสียงก็หามองลงบ่ได้อยู่นี่โอดเชิญพี่น้องมาหามองลงซอยในถืน
1: หยอนโอ้ยโอ้ย

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: การแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026วิวกุลวุฒิวิทิสารแชร์ของข่าว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาความว่าในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของอดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการ